0: ย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศพัฒนาและกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้ เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมและไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานได้กล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางนอร์ดเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศส กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามูนีนักเกรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามูนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัศกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับเหลียวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีดาราพรพัฒน์กับวาระพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิบุญรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติ ซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1 เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6 นัดคาดว่าจะสร้างผล

0: ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม. ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้อง

0: องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
4: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่าโบแบงค์ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
3: ะคร ับ
4: ท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
3: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
4: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงก็คือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก นะครับแต่ว่าวันนี้วันดีๆก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
3: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
4: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าคอนเวนชั่นแนลหรือการเงินทั่วไปก็มีกรีนบอนเราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็นกรีนเหมือนกันในขณะนี้ก็สิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดเป็นหลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
3: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยในระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
3: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
4: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึงฮาลาลอีโคโนมีเนี่ย เกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
3: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
4: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทํางานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทํางานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากําลังอยู่ในช่วงพูดคุยเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
3: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
4: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
3: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เล่าประเด็น การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห่วงการประชุม
8: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็สามเขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
7: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
9: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
7: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
12: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
11: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะครั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
11: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
13: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัด รองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
15: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปอันเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับและจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
14: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีแต่เลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับ
18: ซื้อครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
21: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
22: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราพบกันทุกเช้าวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางแฟนเพจของสวท.บุรีรัมย์นะครับเช้านี้ตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับอยู่กับผมสุรชาติเงาละครรายการที่นี่บุรีรัมย์ครับเรานำข่าวสารเรื่องราวต่างๆในวงการศึกษามาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นผู้ปกครองหรือชุมชนประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าเราทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกคนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมเด็กๆส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนนะครับลูกหลานเราจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าต้องเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาไม่ใช่แค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับนี่คือภารกิจหลักๆของพี่น้องเราทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตรากฐานของเศรษฐกิจและรากฐานของการพัฒนาประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับคร่าวๆความเคลื่อนไหวในส่วนกลางนะครับในช่วงแรกส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งวันนี้เรามีผู้ที่จะมาให้มาพูดคุยมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์นะครับในช่วงที่2โดยท่านสน.ประดิษฐ์ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องธนาคารหน่วยกิจนะครับในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อวันที่12นะครับที่ผ่านมา12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีโดยทางท่านศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นประธานบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับประธานกรอบบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองในฐานะรองประธานบอร์ดนะครับซึ่งในการประชุมนะครับบอกว่ามีไฟเขียวขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจอันนี้ครับก็เป็นส่วนกลางนะครับเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเติมสกิลคนไทยทุกวัยอันนี้คือในการประชุมในวันที่12นะครับบอกว่าท่านว่าต้องทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่หลุดออกจากระบบนะครับจนถึงวัยแรงงานสามารถเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาเพื่อเติมทักษะได้อย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App เพื่อเป็นศูนย์กลางการสะสมทักษะและการันตีความสามารถของประชากรอันนี้คือเป็นหัวข้อหลักในการที่ประชุมในวันนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมาเน้นย้ำในเรื่องสอดคล้องเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันที่สนับสนุนกันและการรวมถึงอย่างพูดถึงเด็กที่หลุดออกจากระบบนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มาพูดคุยกันเพราะเด็กที่หลุดออกจากระบบนี่ก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการคือไปประกอบอาชีพแล้วก็สามารถเรียนไปด้วยประกอบอาชีพไปด้วยหรือกลับเข้ามาเรียนได้อีกซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของธนาคารหน่วยกิจที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการนะครับกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี่มีมติสำคัญ2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดได้แก่คณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาตินะครับนี่หลังจากที่มีคณะอนุกรรมการก็จะได้ลงมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็เห็นชอบร่างประกาศแนวทางการเทียบระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาจีนนะครับตามระดับ
ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อใช้สำหรับสถานศึกษาการฝึกอบรมและสถานประกอบการนะครับโดยปรับเกณฑ์ยืดหยุ่นรองรับช่วงเปลี่ยนผ่านระบบสอบภาษาจีนที่เรียกว่า SSK 2.0 ไปสู่ SSK 3.0 นะครับซึ่งประกาศดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมถึงการกำหนดระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเร่งเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติให้สมบูรณ์ในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา NQS Dashboard เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรและการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง4องค์กรหลักก็มีสพท.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสอส.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีสกร.นะครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็สช.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนี่คือ4องค์กรหลักที่จะต้องมาขับเคลื่อนแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมถึงหน่วยงานนอกสังกัดให้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคมอันนี้ทั้ง2ภาคส่วนนะครับทั้ง4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสถานประกอบการต่างๆนะครับที่จะต้องได้นำมาเชื่อมโยงกันเพื่อทำในเรื่องของเครดิตแบงค์หรือธนาคารหน่วยกิจนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาคแรงงานและอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและตอบโจทย์การพัฒนาคนของประเทศได้อย่างตรงจุดนะครับอันนี้ขยายความนิดนึงนะครับในส่วนของ เรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของแพลตฟอร์มในการที่จะ เชื่อมโยงกันระหว่าง4หน่วยงานหลักนะครับ4หน่วยงานหลักเป็นต้นเลยที่เป็นเบื้องต้นแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงองค์กรภายนอกนะครับอย่างเช่นทางแรงงานทางอุตสาหกรรมต่างๆภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะได้นำข้อมูลในเรื่องของทักษะอาชีพหรือสมรรถนะที่จะมาเทียบเคียงที่จะมาเทียบโอนโดยซึ่งในการเทียบเคียงการเทียบโอนในแต่ละครั้งนะครับเทียบโอนจากสมรรถนะจากสิ่งที่ปฏิบัติอยู่มาเป็นหน่วยกิจนะครับเพื่อสะสมไว้นี่ก็จะมีคณะกรรมการในการประเมินเพราะฉะนั้นกรรมการในชุดนี้ก็จะออกแบบแล้วก็ในภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะได้เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วก็จะได้เริ่มใช้เพราะว่าจริงๆแล้วการในเรื่องของการใช้เครดิตแบงค์หรือธนาคารหน่วยกิจนี้ก็เริ่มใช้มาพอสมควรนะครับแต่ว่าการเชื่อมโยงข้อมูลนี่ก็ยังเป็นถือว่ายังเป็นจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้รองรับสถานการณ์จริงนะครับโดยเฉพาะเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับซึ่งหลายสาเหตุที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาในเรื่องการอพยพตามผู้ปกครองหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาอื่นๆที่มีความจำเป็นไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาปกติได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับครับการศึกษาภาคบังคับก็จะมีกฎหมายอยู่ว่าอายุ15ปีนะครับอายุ15ปีก็จะต้องอยู่ในการศึกษาภาคบังคับก็คือปกติก็จะอยู่มการศึกษาภาคบังคับก็อยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะคือถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งปัญหาที่ เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอายุในเรื่องของเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่ผ่านมาก็คืออย่างเช่นเด็กบางคนไม่มีความพร้อมในการที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนตามปกติไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนของเอกชนทีนี้พอนำข้อมูลเด็กที่หลุดออกจากระบบจะไปเข้าเรียนในสกร.หรือกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของเกณฑ์อายุเพราะฉะนั้นในเรื่องของแพลตฟอร์มนี้ก็จะมาตอบโจทย์มาแก้ปัญหาเพื่อที่จะทำให้ถึง ขออภัยครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะเรียนในระบบได้หรือทางเข้าไปสกร.ก็ยังไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดในเรื่องของอายุทีนี้เราก็จะมีแพลตฟอร์มในการที่จะอาจจะเข้าไปเรียนไว้ก่อนเพื่อสะสมหน่วยกิจนะสะสมหน่วยกิจให้ครบตามหลักสูตร
การศึกษาอย่างเช่นม.1 ถึงม.3 ต้องเรียนกี่หน่วยกิจต้องเรียนวิชาอะไรบ้างมาเทียบโอนยังไงบ้างซึ่งอาจจะไปอยู่ที่สถานประกอบการการทำงานหรืออยู่ที่บ้านหรืออาจจะมีประกอบอาชีพอิสระแต่ก็จะมีคณะกรรมการในการที่จะเทียบโอนนะครับหรือในช่วงที่อาจจะไปเรียนร่วมกับสกร.แต่ว่าก็จะเป็นการเก็บหน่วยกิจไว้นะครับเก็บหน่วยกิจไว้เพื่อที่จะเข้ามาให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่แพลตฟอร์มนี้ก็จะได้เข้ามาช่วยมาตอบโจทย์นะครับส่วนในเรื่องที่สองต่อไปก็คือสมมติเด็กพ้นจากการศึกษาภาคบังคับไปแล้วนี่อาจจะเป็นเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือปีที่6อยากจะเรียนแต่ว่าขาดความพร้อมหรือเกิดปัญหาต่างๆนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมหลายๆเรื่องนะครับหรือแม้แต่ไปเรียนในอาชีวะหรือบางคนอยากประกอบอาชีพแต่อยากมีวุฒิทางการศึกษาถ้าไปอาจจะไปทำงานที่โรงงานหรือไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งแต่ยังต้องการที่จะได้วุฒิการศึกษาอยากจะจบม.6หรือบางคนอาจจะอยากจะได้วุฒิทางปวช.ปวส.นะครับทางอาชีวะเพื่อเป็นวุฒิทางการศึกษาในการที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปหรือเพื่อที่จะเข้าไปประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มกลางนะครับนี้ที่จะพัฒนาซึ่งบอกว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเด็กหลุดออกจากระบบแล้วก็ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันนี้นะครับคือประเด็นหลักๆในการที่ประชุมโดยบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับซึ่งหลังจากประชุมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระวงทองนะครับได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เร่งปรับหลักสูตรยกระดับมาตรฐานสากลมุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานวางระบบเทียบโอนประสบการณ์และทักษะนอกระบบระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและระดับสากลโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและตั้งระบบติดตามประเมินผลที่เข้มงวดเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่คนทุกช่วงวัยอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านกล่าวหลังจากที่ประชุมเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายธนาคารหน่วยกิจนะครับโดยในทุกจังหวัดนะครับก็โดยอาชีวศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจำจังหวัดนะครับก็จะได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะนำนโยบายแล้วก็นำแพลตฟอร์มกลางนะครับที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาที่จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเริ่มภาคเดือนที่2เนี่ยเราในจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นผู้ประสานงานในการที่จะขับเคลื่อนการใช้ธนาคารหน่วยกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งในเบื้องต้นนะครับข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะครับข้อมูลสถานประกอบการข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลเด็กที่หลุดออกจากระบบนะครับหรือตามโครงการ Thailand Zero Dropout เนี่ยเรามีข้อมูลมีรายชื่อนักเรียนนะครับทุกคนที่หมื่นกว่าคนประมาณ 12,000 คนนี่ของบุรีรัมย์เรามีรายชื่อทั้งหมดแล้วก็ในการลงสำรวจตอนนี้ก็เกือบจะครบ100% นะครับโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางตำบลได้ร่วมมือกันลงไปสำรวจซึ่งรายชื่อเหล่านี้เมื่อสำรวจแล้วเราก็จะเห็นว่าเด็กที่หลุดออกจากระบบเขาอยู่ในช่วงอายุการศึกษาภาคบังคับไหมถ้าหลุดออกไปแล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือแม้แต่ที่ยังอยู่การศึกษาภาคบังคับนี่ก็มีการสำรวจว่าที่หลุดออกจากระบบนี่

หรือผู้ปกครองที่มีความสนใจหรือบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือสถานศึกษาที่เรามีความต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กๆให้กลับเข้าสู่ระบบหรือให้จบการศึกษาภาคบังคับหรือจบมีวุฒิทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือจะเป็นวุฒิการศึกษาที่จะศึกษาระดับสูงขึ้นไปอีกว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างเตรียมการอย่างไรบ้างเดี๋ยวในช่วงที่2นะครับเราจะได้กลับมาพูดคุยกันกับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงแรกนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ

0: ค่ะในช่วงที่2ของรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์พบกับเรา2คนนะคะสน.ราตรีสงวนรำสวัสดีค่ะแล้วก
1: ็สวัสดีครับสน.ประดิษฐ์ปรึกษาครับผม
0: ค่ะเราก็ได้เบื้องต้นไปคร่าวๆนะคะกับท่านสุรชาติที่ได้นำเรียนข้อมูลนะคะจากบอร์ดคุณวุฒิกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในเรื่องของการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจในระดับประเทศนะคะที่ได้มีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเป็นการให้โอกาสกับลูกๆนักเรียนนะคะทั่วประเทศของเราเลยค่ะในช่วงที่2นะคะเราได้เราจะได้มาคลี่นะคะในส่วนของระบบธนาคารหน่วยกิจนะคะที่เป็นเชิงลึกค่ะโดยท่านศึกษานิเทศประดิษฐ์ปรึกษานะคะที่ท่านได้ทักกับแฟนรายการทุกท่านไปแล้วค่ะค่ะในช่วงนี้อยากให้ท่านสน.ประดิษฐ์นะคะได้เล่าให้ฟังว่าเจาะลึกในส่วนของธนาคารหน่วยกิจว่าเป็นยังไงค่ะ
1: ก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผมสน.ประดิษฐ์ปรึกษานะครับผมก็หลักการนะครับผมไม่ว่าเรื่องของระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากๆนะครับผมในการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่21นะครับผมนะครับผมขออนุญาตเล่าถึงหลักการแนวคิด
0: ได้เลยค่ะ
1: ครับผมแนวคิดหลักการสำคัญนะครับที่มีเรื่องของธนาคารหน่วยกิจนะครับผมก็คือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับผมซึ่งธนาคารหน่วยกิจนะครับจะเปิดโอกาสให้บุคคลทุกช่วงวัยเรียนรู้นะครับและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้เรียนในระบบการศึกษานะครับอีกคำสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของการสะสมและการเทียบโอนหน่วยกิจนะครับผมก็คือนำผลการเรียนนะครับผมจากการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับผมมาเข้าสู่กระบวนการประเมินและเทียบโอนตามหลักเกณฑ์นะครับผม
0: อ๋อหมายถึงว่าในส่วนของคนที่ไปฝึกฝนอาชีพจากสถานประกอบการก็สามารถมาเข้าสู่ระบบของธนาคารหน่วยกิจได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมถูกต้องแล้วครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับจนถึงวัยทุกวัยเลยเพราะว่าธนาคารหน่วยกิจจะสามารถเก็บหน่วยกิจไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับผม
0: ตลอดชีวิต
1: ครับผมแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาและอาชีพนะครับผมเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างการศึกษาเองหน่วยงานฝึกอบรมหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพและภาคประกอบการมันครบทุกภาคส่วนเลยนะครับผม
0: ค่ะไม่ใช่เฉพาะสถานศึกษา
1: ถูกต้องครับทีนี้มันจะเกิดคุณภาพและความน่าเชื่อถือตรงที่ว่ามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษานะครับผมการประเมินและการรับรองผลการเรียนรู้นะครับและมีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือทำให้ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลนะครับผมสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและก็ช่วยพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนะครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าจากหลักการทั้ง3นี้คือสร้างโอกาสให้กับทุกช่วงวัยจริงๆแล้วก็ตลอดชีวิตด้วย
1: ใช่ครับผมดังที่ท่านสน.สุรชาติได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี
0: ้
1: ค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับผมทีนี้เราจะมีโครงสร้างทั้งหมด3ระดับนะครับก็ขออนุญาตไล่เรียงเนาะระดับชาตินะครับผมระดับชาติก็มีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์หลักเกณฑ์นะครับมาตรฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลนะครับผมต่อมาระดับจังหวัดคือสตจ.บุรีรัมย์นะครับเราก็เป็นตัวประสานเครือข่ายนะครับเป็นการส่งเสริมกำกับมาตรฐานติดตามและประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปคือระดับสถานศึกษานะครับผมก็คือมีหน้าที่ในการจัดหลักสูตรผู้เรียนประเมินเทียบโอนและก็บันทึกผลและให้บริการสะสมหน่วยกิจนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงบทบาทสำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์หน่อยหนึ่งนะครับผมเรามีบทบาทสำคัญก็คือหนึ่งนะครับผมก็คือบริหารจัดการระบบระดับจังหวัดนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยนะครับผมข้อ2ก็คือเราเป็นข้อกลางนะครับในการประสานงานและกำกับมาตรฐานระหว่างหน่วยงานนะครับผมเป็นข้อกลางทุกหน่วยงานเลยนะครับและองค์กรจากการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทนะครับผมรวมทั้งการส่งเสริมรับรองสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาตินี่ด้วยนะครับผมแล้วข้อ3ก็คือส่งเสริมหลักสูตรฝึกอบรมครับอันนี้สำคัญมากครับคือประชาชนทั่วไปสามารถเก็บตรงนี้แหละครับไม่ว่าหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการรับรองหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพนะครับผมแล้วเราก็ยังเป็นฝ่ายที่กับเชื่อมโยงระบบข้อมูลนะครับที่เรามีแพลตฟอร์มครับผมตอนนี้แพลตฟอร์มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สามารถเอาหลักสูตรหรือผู้ที่จะมาเข้าธนาคารเหมือนกิจนะเข้าระบบได้แล้วนะครับในปีนี้เข้าระบบได้แล้วนะครับผม
0: เริ่มใช้ได้เลย
1: ใช่ครับเริ่มตั้งแต่บัดนี้ตอนนี้เรามีระบบแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เป็นแพลตฟอร์มในระดับจังหวัดหรือว่าเชื่อมโยงกันตั้งแต่สถานศึกษาจังหวัดแล้วก็ถึงระดับชาติ
1: ตอนนี้มันจะเชื่อมโยงทั้ง3ระดับเลยครับ
0: คือ
1: จังหวัดจะมีแพลตฟอร์มตัวนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับชาติรวมทั้งสถานศึกษาก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วคือของอาชีวะอาชีวศึกษาที่เขาจะมีแพลตฟอร์มของเขาเองนะครับหรือของสกร.หรือนักงานส่งเสริมการเรียนรู
0: ้
1: นะครับผมและอื่นๆก็กันตามมาครับผมครับผมนอกจากนี้แล้วสำนักงานศึกษาที่การบุรีรัมย์นะครับก็มีหน้าที่ในการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งประชาสัมพันธ์นะครับและก็สร้างการรับรู้เพื่อให้ผู้เรียนประชาชนและภาคีเครือข่ายนะเข้าถึงระบบได้
0: ก็เรียกได้ว่าถ้าในระดับจังหวัดนะคะก็สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเองทุกแห่งนะคะก็จะเป็นโซ่ข้อกลางในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับสถานศึกษาสถานประกอบการจากในภาพของจังหวัดแล้วก็เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของในระดับชาติแล้วก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปโอ้มันน่าวิเศษมากเลยค่ะสำหรับประชาชนค่ะที่จะเข้าสู่ระบบแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากธนาคารหน่วยกิจนี้ค่ะแล้วในระดับจังหวัดของเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวก่อนถึงจังหวัดเนา
0: ะ
1: ก็จะขอขยายความนิดหนึ่งว
0: ั
1: ฒนธรรมการหน่วยกิจน่ะมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วมันเหมาะมากกับการศึกษายุคใหม่นะครับที่ต้องมีการยืดหยุ่นมีการยืดหยุ่นรวดเร็วนะครับเด็กสามารถเก็บหน่วยกิจแล้วสามารถไปเรียนต่อลดเวลาเรียนได้อย่างไรมันมีกระบวนการของมันอย่างไรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพ
0: ู
1: ดถึงความหมายของธนาคารหน่วยกิจก่อนนะครับธนาคารหน่วยกิจเนี่ยก็คือระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิจนะครับและกลไกการเทียบโอนผลการเรียนนะครับผมที่ได้จากการศึกษาในระบบนะครับหนึ่งคือในระบบนอกระบบนะครับหรือการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับผมหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษานะครับฟังนะครับผมจากการฝึกอบรมนะครับจากการรับรองมาตรฐานอาชีพหรือการสะสมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงในระหว่างที่ทำงานระหว่างการศึกษาหรือประกอบอาชีพและสามารถเทียบโอนหน่วยกิจนะครับระหว่างสถานศึกษาได
0: ้
1: ท
0: ี
1: นี้จะขออนุญาตพูดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนาะเหนือคือการศึกษานะครับมันเป็นความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้นะครับที่ได้เกิดจากการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับที่มีผลการเรียนรับรองจากสถานศึกษานะครับสองก็คือจากการฝึกอบรมครับอันนี้แหละครับประชาชนทั่วไปครับผมเป็นความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ที่ได้จากหลักสูตรฝึกอบรมนะครับผมจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่อบรมทั้งที่เป็นสถานศึกษาเองหรือเป็นสถานประกอบการที่ฝึกอบรมให้ก็สามารถเก็บหน่วยกิจได้เช่นกันนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือจากการรับรองมาตรฐานอาชีพนะครับผมเป็นการรับรองผลการทดสอบหรือประเมินมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกเอกสารการรับรองระดับสาธารณะตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆรวมทั้งจากประสบการณ์ในอาชีพนะครับผมที่เป็นมวลความรู้และทักษะที่เกิดจากการสะสมในการทำงานหรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับมันมีรูปแบบ รูปแบบของธนาคารหน่วยกิจเนี่ยทั้งหมด5รูปแบบครับท่านสนรราชินีครับผม
0: มีอะไรบ้างคะท่านสนรประดิษฐ์ค่ะ
1: รูปแบบนะครับที่เราตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่มีทั้งหมด5รูปแบบนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับรูปแบบที่1เราเรียกว่ารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตรในระดับการศึกษาเดียวกันนะครับก็คือเช่นพื้นฐานกับอาชีวะหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนที่ต้องการโอนย้ายหลักสูตรต่างประเทศนะครับที่มีการศึกษาในแบบเดียวกันมันจะไม่ยุ่งยากขึ้นแล้วตอนนี
0: ้
1: นะครับสามารถเทียบโอนได้เลยนะครับผมแล้วโอนย้ายในระดับเดียวกันหมายความว่านักเรียนที่เรียนอยู่ระดับเดียวกันเนาะคือม.ปลายในสายสามัญนะคร
0: ับ
1: เรียนอยู่ม.4 ม.5 ม.6ซึ่งเทียบกับอาชีวะคือปวช.
0: ปวช.
1: นะครับผมปวช.1 2 3ทีนี้ต่อไปนี้นะถ้าเกิดวันใดที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียนม.4 แล้วเขาเกิดแบบว่าไม่ได้มีความสนใจกับการเรียนในห้องนั้นแล้วแหละในสายสามัญนั่นแหละนะครับผมแล้วบางคนเขาออกจากห้องเรียนไประ
0: บ
1: บไปเลยเป็นซีโร่แบบเอาไปเลยเป็นดรอปเอาไปเลยนะครับทีนี้แต่วันนึงนะครับเขาค้นพบตัวเองนะครับเขาอยากเรียนสายชีพมากกว่าเขามีความสุขอยากเรียนทางนั้นมากกว่าก็สามารถเอาโอนไปได้เลยครับโอนจากสามัญไปข้ามเขาเรียกว่าข้ามหน่วยงานได้เลยนะครับ
0: ข้าม
1: ประเภทประเภทระดับแต่อยู่ระดับเดียวกันนะครับ
0: อยู่ระดับเดียวกันแต่ว่าข้ามไปอ
1: าชีวะ
0: ได้เลยในระดับปวช.
1: ค่ะตอนนี้นะครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าทางระบบระดับชาตินะครับเขาทำตัวหลักสูตรที่เป็นในเรื่องของสายวิชาสามัญนะครับเช่นไทยอังกฤษคณิตที่มันสามารถเทียบโอนกันได้
0: ที่เป็นวิชาหลักๆเป็นวิชาพื้นฐาน
1: เทียบให้เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อก่อนที่เราเคยทำเราจะเอามานั่งหลักสูตรมาคลี่หากัน
0: เอามาคลี่หาก
1: ัน ใช่แต่ตอนนี้สะดวกสบายขึ้นนะครับผมรวมทั้งกลุ่มวิชาเพิ่มเติมนะครับที่เด็กสามารถไปลดไปเทียบโอนกันได้แล้วก็ไปเรียน
0: ค่ะในรูปแบบแรกนี้ก็หมายถึงว่าในระดับอาชีวะนะคะปวช.เนี่ยก็จะมีการให้ลูกๆได้เรียนในรายวิชาพื้นฐานซึ่งในสายสามัญเราก็เรียนวิชาพื้นฐานแต่เมื่อก่อนจะต้องได้มากลางหลักสูตรแล้วก็เทียบยากมากนะคะเพราะว่ามันถูกแยกไว้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือวิชาพื้นฐานเนี่ยมันเรียนเหมือนกันแล้วระบบในระดับชาติค่ะเชื่อมโยงมาถึงจังหวัดแล้วก็สถานศึกษาอันนี้คือล็อกไว้ให้แล้วว่าสามารถเทียบได้ค่ะในรูปแบบที่1ค่ะ
1: ใช่ครับต่อไปนะครับรูปแบบที่2นะครับคือการสะสมหน่วยกิจในระบบธนาคารหน่วยกิจแบบไม่มีชั้นเรียน 100%อันนี้แหละจะสอดคล้องกับทีมกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับหรือผู้เรียนที่ต้องการวุฒิการศึกษาแต่ไม่ประสงค์ที่จะเรียนในระบบนะครับอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้ทำอยู่แล้วทำกันอยู่แล้วคือเทียบโอนนะครับคือพูดง่ายๆคือการสอบเทียบนะครับอันนี้ก็ทำมาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นระบบที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้น
0: ที่เราเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมก็ของสู่ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหรือกศน.
1: ใช่ครับผม
0: ตอนนี้ก็มีการสอบเทียบโอนเรียบร้อยแล้วด้วย
1: ใช่
0: อันนี้ก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกกับระบบที่เข้มแข็งที่มีแผนงานที่ชัดเจนค่ะแบบไม่มีชั้นเรียน 100% เป็นรูปแบบที่2ค่ะ
1: ต่อไปรูปแบบที่3นะครับผมรูปแบบนี้น่าสนใจก็คือว่าการสะสมหน่วยกิจการศึกษาในระบบอันนี้เฉพาะกลุ่มในระบบนะครับผมโดยพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงครับกับหลักสูตรที่สูงกว่าซึ่งตรงนี้จะบอกเลยว่าสื่อที่จะบอกวีรัมเนี่ยทำมานานมากเลยทำมานานแล้วไปไม่ถึงฝันเพราะว่าเรายังไม่ยังขาดแพลตฟอร์มยังขาดอะไรหลายอย่างแต่ตอนนี้
0: ใน
1: ปี69นี้นะครับผมมันชัดเจนและสามารถเทียบได้แล้วน่ายินดีกับลูกหลานของเรานะครับ
0: ลักษณะของหลักสูตรเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้นเป็นยังไงคะท่านสนประดิษฐ์คะ
1: กลุ่มนี้นะครับอาจจะพูดง่ายๆก็คือการเก็บหน่วยกิจสะสมเรื่องหน้านะครับผมเมื่อจบการศึกษาทีนี้พอเด็กจบการศึกษาอย่างเช่นม.ต้นนะครับจะเป็นปวช.แทนที่จะเรียน3ปีเด็กก็เรียน2ปีหรือเด็กที่จบม.ปลายม.6นะเนาะจะไปเรียนในระดับ
0: ปว
1: ส.แทนที่เรียน2ปีก็เรียนเหลือ1ปีมันก็เป็นการที่สำคัญมากๆคือช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในการเรียนหลายปีมากขึ้นแล้วก็มีงานทำเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ลักษณะของหลักสูตรเชื่อมโยงก็ยกตัวอย่าง ประกอบสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็อย่างเช่นโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เห็นเขากำลังดำเนินการอยู่เนาะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดถึงม.3อันนี้ดีมากเยี่ยมมากเลยเพราะเรียนเหล่านี้เขาจะเปิดรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเปิดรายวิชาเพิ่มเติมไทยคณิตวิทย์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยที่เสริมวิชาเดิมอยู่แล้วน่
0: ะ
1: ตอนนี้เขาก็สามารถไปเอารายวิชาของอาชีวะน่ะมาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
0: เพราะ
1: ตามหลักสูตรเน
0: าะ
1: ขั้นพื้นฐานนะครับในรายวิชาพื้นฐานเนี่ยก็คือต้องบังคับเรียนอยู่แล้วแต่วิชาเพิ่มเติมไปตามจุดเน้นตามบริบท
0: ของโรงเรียน
1: ทีนี้กลุ่มพยาบาลนี่แหละก็จะมีอาชีพท้องถิ่นในที่ตรงนี้อยู
0: ่ค่ะเช่นที่เราเคยได้ไปร่วมขับเคลื่อนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ว่านะคะก็จะเปิดรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องปลูกผักสวนครัวหรือว่าผักเศรษฐกิจหรือ
1: ช่างซ่อม
0: สัตว์เลี้ยงซึ่งมันเป็นรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับในสถานอาชีวะสถานศึกษาอาชีวะอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้าลูกๆเราได้เรียนไปแล้วค่ะเวลาถ้าเขาตัดสินใจจะไปต่อในระดับปวช.หรือว่าปวส.แล้วเป็นในสายนี้เขาไม่ต้องเรียนวิชาพวกนี้แล้วใช่แบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับแต่สำคัญก็คือต้องได้รับเอาไปเอารายวิชามาเลยเพราะว่ามันมีคำที่ว่ารายวิชาผลการเรียนรู้มันจะทำให้ได้มัธยมฐานตรงกับของอาชีวะเมื่อมัธยมฐานมันตรงมันเท่ากันแล้วเนี่ยพอไปถึงปวช.น่ะจากเรียน3ปีลดไป2ปีเลยทีเดียว
0: ลดไป2ปี
1: แล้ววิชาเพิ่มพื้นฐานก็ยังมาเทียบได้อีกทำให้เร็วขึ้นนะครับ2ปีเร็วขึ้นตรงนี
0: ้โอ้น่าสนใจมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบที่3แล้ว
1: ใช่ครับผม
0: ต่อไปรูปแบบที่4ค่ะ
1: รูปแบบที่4นี่คือเรื่องของรูปแบบที่เก็บสะสมเด็กกิจแบบคู่ขนานนะครับผมแบบนี้ก็คือเด็กที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับเก็บเมื่อกิจในระดับที่สูงขึ้นแต่อันนี้คือหมายถึงที่เดียวกันนะครับหรือต่างที่ได้ครับผมจะใจเป็นที่เดียวกันอย่างเช่นปวช.อันนี้จะเน้นไปที่อาชีวะนะครับผม
0: เน้นอาชีวะ
1: เลยหมายถึงปวช.ที่เปิดปวช.ปวส.หรือบางแห่งอาจจะเปิดปริญญาตรีนะครับแต่ถ้าเปิดแค่ปวช.ปวส.ก็สามารถเอาวิชาในปวส.นะครับผมมาเรียนในปวช.นี่เป็นการเก็บล่วงหน้านะครับผมสะสมล่วงหน้าเรียนล่วงหน้าแล้วก็พอเรียนปวส.ก็ลดเป็นปีเดียวก็จบเป็นมีงานทำเร็วขึ้นนะครับก็จะส่งเสริมให้เด็กได้มีงานทำเร็วขึ้นเป็นการลดปัญหาดรอปเอาท์ด้วยนะครับผม
0: เรียกได้ว่าช่วยลูกๆนักเรียนที่ต้องการที่จะเซฟเวลาแล้วเขาก็มีความสามารถที่จะเรียนได้มากแล้วก็คู่ขนานไปกับปวช.คู่ขนานไปกับปวส.พอขึ้นปวส.ก็ลดเวลาไปได้อ๋อเรียกได้ว่าแบบตอบโจทย์มากๆเลยค่ะรูปแบบสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ใช่อันนี้อยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยก็คือว่าการแปลงประสบการณ์อาชีพครับรูปแบบนี้เรียกว่าการแปลงประสบการณ์อาชีพนะครับเป็นการเอาความรู้ทักษะและการประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมนี่เห็นไหมบุรีรัมย์ดาวเมืองกีฬาครับผมแล้วก็ฝึกซ้อมแข่งขันนะครับโดยเอาเรื่องของเวลาที่ฝึกซ้อมน่ะและการแข่งขันน่ะมาเป็นตัวเก็บพัฒนาและหน่วยกิจได้เช่นกันครับท่านดาตรีครับผม
0: โอ้ยอันนี้แบบว่าดีมากๆเลยนะคะทั้งกีฬาทั้งดนตรีทั้งการไปฝึกซ่อมรถการไปทำอะไรก็ได้ที่เป็นประสบการณ์อาชีพก็สามารถที่จะสะสมหน่วยกิจได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เลิศมากๆ
1: มาฝากที่สำนักงานได้เลยครับผมตอนนี้มีคลังหน่วยกิจแล้วนะครับสามารถมาฝากได้เลยก็คือท่านสามารถเก็บหน่วยกิจได
0: ้
1: นะครับนะครับนะแล้วก็นะครับอีกอันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เป็นแบบที่5เหมือนกันแหละแต่เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของหลักสูตรเกี่ยวกับฝึกอบรมนะครับและหลักสูตรระยะสั้นตอนนี้เทียบไปแล้วนะครับระยะสั้นไม่ต้องกี่สิบห้าชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนด้วยกี่ชั่วโมงก็เก็บได้หมดนะครับเก็บได้หมดเลยแล้วก็การฝึกอบรมจากฐานประกอบการนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดกับสกร.หรือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะครับและอีกอันหนึ่งคือโรงเรียนเอกชนนอกระบบนะครับผมหรืออื่นๆฐานประกอบการอื่นๆที่จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมน่ะแล้วก็หลักสูตรระยะสั้นที่มีประชาชนทั่วไปนะครับผมอันนี้เหมาะเลยกับ ับทั่วไปเลยนะครับท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาเหมือนเขาไหมเป็นนักอาชีพต่างๆแต่ท่านไปเข้าฝึกอบรม
0: ใช่ค่ะขยายความในส่วนของหลักสูตรระยะสั้นที่เราจะเห็นได้ร่วมขับเคลื่อนด้วยมากๆเลยก็คือในส่วนของอาชีวะเขาจะมีหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นด้านคหกรรมด้านเกษตรด้านช่างไฟฟ้าช่างต่างๆค่ะซึ่งก็จะถูกกำหนดอยู่ประมาณ20 30 40หรือมากกว่านี้นะคะเมื่อก่อนจะถูกจำกัดว่าที่จะสามารถเทียบโอนได้จะอยู่ที่หน่วยกิตเท่าไหร่นะคะท่าน
1: 75
0: แต่ตอนนี้10ชั่วโมงก็สามารถที่จะสะสมหน่วยกิตได้แล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบอันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาต่างๆภาษาจีนหรือแม้กระทั่งคณิตศาสตร์ค่ะดนตรีนะคะที่ลูกๆเราไปเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบตอนนี้ก็คือถูกเชื่อมโยงอยู่ในแพลตฟอร์มของธนาคารสะสมหน่วยกิจเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วภาพในจังหวัดบุรีรัมย์เราเองขับเคลื่อนถึงไหนแล้วคะ
1: ใช่ครับที่ผ่านมาเนาะทางเราเองก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู
0: ่
1: แต่เรายังไม่ชัดเจนแต่พอปีล่าสุดก็คือปีงบประมาณ 2,569 ที่ผ่านมานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเลยครับ
0: ค่ะ
1: โดยกระบวนการเริ่มจากแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับผมคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับมาตรฐานธนาคารหน่วยกิจจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมท่านอาจารย์ครับ
0: ตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เรามีประธานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานให้เรานะครับผมแล้วก็มีคณะทำงานเนี่ยคณะกรรมการนี่นะประกอบไปด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับผมแล้วก็อธิการบดีจากราชการบุรีรัมย์นะครับรวมทั้งผอ.เขตการศึกษาทั้ง5เขตนะครับสพม.แล้วก็สพป.ทั้ง4เขตแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาร่วมด้วยในคำสั่งนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงคณะประกอบการนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยรับความร่วมมือจากธมิกิจนะครับผมมาร่วมเป็นคณะกรรมการให้เราด้วยแล้วก็โรบินสัน
0: ด้วย
1: แล้วก็พิลาเพลินนะครับผมก็กำลังประสานงานกับโรงงานน้ำตาลนะครับผมก็มีอันนี้คือขั้นที่หนึ่งก่อน
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายเลขาก็จะเป็นสำนักงานศึกษา
1: ธิการ
0: จังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านดร.สมณะท่านดร.ภัทรวัฒน์นิ่มแก้วบวรวิทย์นะคะท่านได้เป็นฝ่ายเลขานุการแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนนอกจากฝ่ายของกลุ่มนิเทศโดยท่านสน.ประดิษฐ์แล้วเรายังมีทีมงานนะคะนั่นก็คือกลุ่ม
1: พัฒนาการศึกษา
0: ค่ะ
1: แล้วก็นโยบายและแผน
0: ค่ะค่ะมาเป็นหุ้นส่วนการศึกษากันเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในงานนี้ค่ะ
1: ครับผมทีนี้กระบวนการต่อไปที่เราทำแล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับเราก็ทำการประกาศจิตนารมณ์ร่วมกันครับจิตนารมณ์ร่วมกันในเรื่องของการธนาคารหน่วยกิจนี่แหละครับผม
0: ค่ะหรือที่เรียกว่าเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
1: ใช่ครับผมจะบอกได้ว่ามีทั้งหมด50หน่วยงานในที่เดียวครับในปัตตานีมาร่วมกันนะครับก็โดยมีผู้ว่าเป็นประธานเช่นเดียวกันนะครับผม
0: ค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ได้ข่าวไปแล้วนะครับมาร่วมกันลงนามนะครับผมแล้วก็ทำสัญญาตัวตกลงร่วมกันนะครับ
0: กว่า50หน่วยงานเลยนะที่ได้ร่วม
1: ในงานในบุรีรัมย์เราเลยทีเดียวนะครับผม
0: ค่ะที่ได้มาลง MOU นะคะแล้วก็ถือโอกาสได้สร้างการรับรู้ในการที่จะขับเคลื่อนในระดับจังหวัดไปพร้อมกันแล้ว
1: ใช่เพราะว่าภาคบ่ายแล้วก็เป็นวิทยากรร่วมกันในการให้การเรียนรู้เรื่องธนาคารหน่วยกิจกับทั้งหมดหน่วยงานที่มาเข้าร่วมลงนามกัน
0: ค่ะเหลือเวลาอีกไม่นานนะคะอยากทราบว่าแล้วในปีงบประมาณนี้นะคะเริ่มจากตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเรามีแผนงานที่จะทำอะไรบ้างคะท่านสน
1: ปทีนี้ตอนนี้เรามีคู่มือเรามีคู่มือธนาคารหน่วยกิจด้วยแล้วแล้วก็มีแผนนะครับแผนระยะยาวแผนเรียกว่าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจนะครับผมเป็นแผนพ.ศ. 2570ถึง2574นะครับ ตอนนี้เรามีแผนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มนะครับต่อไปนี้ก็คือเรากำลังรอให้หน่วยงานต่างๆนะครับส่งคำร้องมาขอขึ้นทะเบียนนะครับคือการเป็นธนาคารหน่วยกิจน่ะไม่ได้หมายความว่าต่างคนต่างทำเนาะก็คือต้องทำหนังสือมาขอขึ้นทะเบียนก่อนนะครับมาขึ้นทะเบียนธนาคารกลางของ
0: สจังหวัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเปเปอร์มาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเป็นเปเปอร์เหมือนหนังสือมาตอนนี้ก็มีส่งมาแล้วครับผมบ้างแล้วครับเมื่อที่ถึงแล้วเห็นของสกรครับส่งมาแล้วก็เห็นที่อื่นๆก็กำลังเงินการส่งมาทีนี้พอส่งมาแล้วเราต้องรอให้ได้หลายหน่วยงานก่อนแล้วก็เอาเข้าที่ประชุมครับเพื่อให้การรับรองจากคณะกรรมการที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับผมนะครับเพื่อประกาศเป็นธนาคารหน่วยกิจนะครับผม
0: ค่ะซึ่งในส่วนนี้สถานศึกษาเองค่ะก็ได้ตระหนักแล้วก็ได้รับการรับรู้ไปแล้วนะคะก็เริ่มที่จะเข้าใจเพราะว่าเรามีโครงการที่ก่อนที่จะมาถึงเครดิตแบงก์นั่นก็คือโครงการหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษานะคะขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาด้วยซึ่งสถานศึกษาเหล่านั้นเนี่ยรอแพลตฟอร์มอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นจริงแล้วค่ะ
1: ใช่ครับผมก็เป็นความโชคดีของลูกๆหลานๆยุคใหม่จริงๆเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยบางทีการปัญหาของเขาคือความต้องการของคนอ่ะอาจจะมีวันนั้นตัดสินใจไม่ถูกมันไม่รู้อ่ะ
0: ยังค้นพบตัวเองยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่ามีข้อจำกัดที่จะต้องได้ออกจากสถานศึกษาที่เป็นระบบสามัญแต่ตอนนี้มีธนาคารสะสมหน่วยกิจที่จะมาช่วยรองรับในส่วนนั้นแล้วค่ะ
1: ครับผมก็ขออนุญาตสรุปนิดนึงเนาะ
0: ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สรุปสุดท้ายนะครับผมก็ระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับไม่ใช่เพียงการสะสมผลการเรียนนะครับผมแต่เป็นระบบความร่วมมือที่ทำให้ผลการเรียนรู้น่ะและประสบการณ์ของประชาชนได้รับการประเมินรับรองและนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาและอาชีพได้โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับมีบทบาทสำคัญในการประสานเครือข่ายกำกับติดตามและทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเชื่อมโยงกันอย่างมีคุณภาพเพื่อลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครับผม
0: ค่ะวันนี้เราได้รับรู้นะคะทั้งหลักการนะคะหลักการทั้งโครงสร้างนะคะแล้วก็รูปแบบนะคะรูปแบบของธนาคารสะสมหน่วยกิจหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตแบงค์นะคะหลายคนเคยสงสัยแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะท่านน่าจะได้เข้าใจแล้วก็ได้ส่งต่อข้อมูลนี้เพื่อที่จะไปให้โอกาสลูกๆทั้งที่เป็นลูกๆนักเรียนที่หลุดออกหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเองที่มีประสบการณ์แล้วอยากที่จะได้คุณวุฒินะคะจากรูปแบบที่5ซึ่งเป็นการแปลงประสบการณ์อาชีพมาเป็นคุณวุฒิของท่านได้นะคะก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กๆในวัยเรียนแต่เป็นประชาชนทุกคนค่ะที่สนใจที่อยากจะมีคุณวุฒิก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิจได้นะคะแล้วก็สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เองโดยท่านดร.ภัทรวัฒน์นินแก้วบวรวิทย์ค่ะแล้วก็ทีมงานท่านผู้บริหารแล้วก็คณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยินดีที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ประสานให้กับทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะทั้งส่งตรงมายังเพจ Facebook ของเราหรือมาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้นะคะก็จะมีทีมงานที่คอยให้ความกระจ่างนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณแขกนะคะท่านสน.ประดิษฐ์ปรักษาโอกาสหน้าก็จะได้เรียนเชิญท่านมาอีกเพราะว่าท่านรับผิดชอบอยู่หลายโครงการเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการที่นี่บุรีรัมย์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอขอบพระคุณสวทบุรีรัมย์นะคะที่อำนวยความสะดวกในการจัดรายการของเรานะคะได้มาเล่าได้มาแชร์ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศในระดับกระทรวงแล้วก็ในระดับจังหวัดค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะวันพฤหัสหน้าเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิม

0: ุริยาฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านานทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม่
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global Economy Watching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสัตพรมมารายงาน
2: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูปซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชายโยรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำยังปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

0: ้องเจ้า
1: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Race ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

0: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
0: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม่
1: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่ได้ยินถ้าได้ยินในตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นของดีมีประโยชน์ลองไปปฏิบัติดูกันได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทราบกันอยู่ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ำตาลสูงที่เรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละแต่น้ำตาลนั้นมันจะมีน้ำตาลแบบไหนบ้างวันนี้แหละจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีน้ำตาลแบบไหนกันบ้างที่เราเห็นกันอยู่จะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ังเพลงกันแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตประจำวันของผู้คนต่างๆเนี่ยขาดความหวานไม่ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก็จะไปกินกาแฟดื่มกาแฟซื้อกาแฟหรือไม่ก็ชาก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟหลายรูปแบบรวมกระทั่งชาต่างๆชามัทฉะเรียกว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าแต่ละคนนั้นขาดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งไขมันมีน้ำตาลอยู่ถ้าทานบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ผลิตมาจากลูกตาลที่เขาเอามาทำน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าวเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ทั้งนั้นและในสมัยโบราณนี้น้ำตาลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากใช้บริโภคแล้วเนี่ยพวกใส่แกงใส่อะไรจะเอาไว้ทำของหวานด้วยขนมหวานเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิก็จะเป็นของหวานแบบไทยๆได้และน้ำตาลพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันผลิตมาจากธรรมชาติมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดว่าขนมโบราณต่างๆเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมถึงเนี่ยมันอร่อยมากๆที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราจะรับประทานของหวานเนี่ยส่วนมากจะทำกินกันเองในบ้านในส่วนที่ขายก็มีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทำกินเองในบ้านแล้วเวลาทำในบ้านเนี่ยส่วนผสมต่างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยใส่กันแบบเต็มที่หรือที่ขายอยู่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันมันต่างกับในปัจจุบันนี้ที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้ขนมหวานต่างๆนั้นรสชาติต้องบอกว่ามันแค่หวานเท่านั้นหนักไปทางน้ำตาลความอร่อยความหวานมันต่างๆนั้นมันจะไม่ค่อยมีใส่กะทิก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแถมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นกะทิสดเดี๋ยวนี้กะทินั้นมีการเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นขนมหวานที่รสเข็นบีบแตรอะไรต่างๆพวกนี้ลองไปทานกันได้เลยว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราทำกินกันเองหรือร้านที่เขาผลิตขนมหวานโดยตรงที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาผลิตด้วยของดีมีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีน้ำตาลก็ถึงมะพร้าวก็ถึงส่วนผสมนั้นช่างตรงวัดกันเลยว่าด้วยกันว่าไม่สนใจกำไรอะไรมากมายแบบนี้น่ากินและขนมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆทุกอย่างและทุกอย่างก็จะมี3อย่างที่ผสมเข้าไปก่อนก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็มะพร้าวจะเห็นว่าขนมไทยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือน้ำตาลนี่แหละจะต้องมีส่วนผสมเข้าไปและคนไทยเนี่ยชอบกินของหวานกันเยอะชอบกินแป้งกันเยอะพอกินเยอะๆมากๆตอนแรกก็จะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นหรือเรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละก็มาจากการที่เราทานน้ำตาลกันเยอะทานของที่มีน้ำตาลทานแป้งอะไรพวกนี้ถ้าต้องบอกว่าของมันอร่อยจริงๆนะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทานของหวานสักนิดนึงอาจจะเป็นขนมไทยหวานเย็นหรือบางทีเนี่ยโต๊ะอาหารต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขนมถ้วยวางไว้เลยทานเสร็จถ้าใครอยากจะกินของหวานก็ขนมถ้วยนี่แหละแหมมันอร่อยดีจังทานถ้วยเดียวไม่พออย่างน้อยก็ 4-5 ถ้วยถึงจะได้รสชาติแบบนั้นเรียกว่าขนมหวานในไทยนั้นยอมรับว่าขายดีไปตลาดกลางคืนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าของหวานมากมายน่ากินทั้งนั้นที่หวานมากๆอย่างกล้วยเชื่อมโรยด้วยกะทิหรือไม่ถ้าหวานแบบเป็นน้ำคนส่วนมากชอบกินก็คือบัวลอยไข่หวานนี่แหละมันเป็นของหวานที่ดีจริงๆเลยแม่พูดแล้วก็อยากทานแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าทานบ่อยๆทานทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทานมากๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้หรือไม่ทานน้ำตาลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสะสมทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นมาได้ลงพุงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทานพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้น้ำตาลนี้ก็ทำให้อ้วนเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าลดน้ำตาลไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะผอมลงเพราะว่าพลังงานต่างๆที่เป็นน้ำตาลสะสมเนี่ย
เมื่อเราไม่ได้ไปทานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะดึงในส่วนที่สะสมส่วนมากเลยก็จะอยู่ในพุงเรานี่แหละมันก็จะดึงไปถ้าเราไม่ทานหวานเนี่ยเขาก็จะดึงส่วนนี้ไปร่างกายของเราก็อาจจะผอมลงน้ำตาลต่างๆไขมันต่างๆที่ไปเกาะอยู่ตามร่างกายก็จะออกมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วออกกำลังกายไปด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแต่อย่าทานของหวานอย่าทานไขมันอะไรบ่อยเกินไปมันจะทำให้บั้นปลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานถ้าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันสูงเกิดอาการความดันขึ้นบั้นปลายชีวิตอายุเยอะแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบที่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพก่อนที่จะรับประทานของหวานอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่านี่ไหนๆพูดถึงน้ำตาลแล้วหลายคนก็อาจจะทราบบ้างแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่4ชนิดที่เราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทั้งหมดหรืออาจจะทานโดยอ้อมก็ได้ที่เขาใส่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันนี้4ชนิดมันมีน้ำตาลอะไรบ้างฟังเพลงกันนะครับ

ู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจับฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราเห็นกันอยู่จะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดถ้าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือจุดร่วมที่ใช้เพิ่มรสหวานแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่ามันแตกต่างกันที่วัตถุดิบกระบวนการผลิตสีกลิ่นรสชาติความชื้นแล้วก็ลักษณะการนำไปประกอบอาหารนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยความแตกต่างก็ไม่ได้มากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูโครสแม้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจะมีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้เป็นแหล่งสารอาหารหลักควรจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะเติมไปถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลทั้ง4ชนิดนั้นที่เราเคยเห็นก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรับประทานอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับประทานจะกินน้ำตาลในส่วนนี้น้ำตาลที่ว่านั้นอันดับแรกก็คือน้ำตาล

ใส่ขาวนี่แหละเป็นน้ำตาลที่ผลิตในประเทศที่ได้จากอ้อยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์กำจัดกากสีและกากน้ำตาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวมีซูโครสเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดและน้ำตาลใสขาวเนี่ยเป็นซูโครสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ตกผลึกน้ำตาลชนิดนี้นะครับน้ำตาลใสขาวเนี่ยจะมีรสหวานตรงไปตรงมาไม่มีกลิ่นกากน้ำตาลแล้วก็ละลายได้ง่ายจึงเหมาะกับการที่ไปชงเครื่องดื่มทำขนมเบเกอรี่หรือไม่ก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของน้ำตาลรบกวนรสชาติเดิมของอาหารอย่างที่สองก็คือน้ำตาลอ้อยก็มีชื่อทางการค้าว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแท้จริงก็คือน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือฟอกสีน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่แหละแต่ยังคงมีกากน้ำตาลมีสีมีกลิ่นและก็รสเฉพาะของอ้อยหลงเหลืออยู่ลักษณะทั่วไปก็คือว่ามีสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายขาวที่มาจากลำต้นของอ้อยสดเหมือนกันแต่ว่าให้รสชาติหวานใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนี่แหละจะเห็นกันชัดเจนว่าน้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้สีแตกต่างกันก็เกิดจากกระบวนการผลิตนี่แหละที่ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่3ก็คือน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ยังมีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่หรืออาจจะผลิตโดยนำกากน้ำตาลกลับมาผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตกากน้ำตาลจะทำให้น้ำตาลนั้นมีสีน้ำตาลเนื้อชิ้นจะละเอียดเหมือนทรายแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลน้ำตาลทรายแดงนี้อาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ต้องรับประทานน้ำตาลจำนวนมากจึงจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่มีความหมายซึ่งไม่คุ้มกับน้ำตาลและก็พลังงานที่ได้รับนะครับจึงไม่ควรมองว่าเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพหรือรับประทานได้ไม่จำกัดน้ำตาลพวกนี้ก็จะเหมาะการทำคุกกี้เค้กซอสหมักและก็อาหารที่ต้องการความชุ่มชื้นสีเข้มและกลิ่นคาราเมลโดยน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมักจะมีกลิ่นกากน้ำตาลชัดกว่าชนิดอ่อนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นำมาละลายน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปล่อยให้ตกผลึกช้าๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นซูโครสเหมือนน้ำตาลทรายทั่วไปแต่ต่างกันตรงที่กระบวนการตกผลึกตามธรรมชาติใช้เวลานานหลายวันอาจจะมีสีขาวใสหรือสีเหลืองอำพันตามวัตถุดิบปริมาณน้ำตาลและพลังงานใกล้เคียงกันไม่มีคุณสมบัติรักษาอาการร้อนในหรือบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษน้ำตาลกรวดจึงนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรซุปตุ๋นน้ำเชื่อมและก็อาหารจีนนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ค่อยๆละลายและก็ไม่เพิ่มกลิ่นกากน้ำตาลมากนักแต่ถ้าเปรียบถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลทุกชนิดให้พลังงานใกล้เคียงกันเพราะว่ามีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงอาจจะมีความชื้นมากกว่าจึงอาจจะมีน้ำตาลต่อ100กรัมน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ควรคิดว่าการเปลี่ยนน้ำตาลจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลทุกชนิดยังมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ากินน้ำตาลมากๆนี้ตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 MHz ระบบ AM ความถี่1368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอยแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญแลกเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
8: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน ชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
9: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินทร์มีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท5สุขิรินทร์และชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโตโมบ้านโตโมพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา

0: จรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่วันนี้เนาะเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็ขอส่งความสุขส่งรอยยิ้มแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานหรือที่กำลังทำมาหากินนะครับอยู่ในไร่ท้องนาเนาะหรือกำลังที่จะไปทำธุระที่ไหนก็ตามนะครับก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีวันที่มีพลังแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับขณะนี้เวลา10:15 นะครับได้เวลาของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนครับทางคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังรับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันครับใครที่กำลังฟังอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่สามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะครับจะอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์หรืออยู่ตามอำเภอต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถส่งความสุขและก็พูดคุยกันทางช่องทางนี้ได้นะครับสำหรับกระผมครับอัฐพลเป็นเลือดครับนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์วันนี้รับหน้าที่มาอยู่เป็นเพื่อนคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา10:15 ยาวไปจนถึง11:00 นครับเราก็จะมาพูดในเรื่องราวที่มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของใกล้ตัวนะครับข่าวสารต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองครับช่วงนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกเนาะเหมือนกันว่าสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางวันหรือบางช่วงเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นสบายพอสายๆแดดก็เริ่มแรงขึ้นมาครับบางวันก็ยังมีฝนตกลงมาด้วยนะครับให้เห็นกันอยู่บ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวที่เรารู้จักกันนั่นเองครับเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องออกไปทำงานกลางแจ้งเกษตรกรที่ต้องการที่ต้องยังทำงานอยู่ในไร่ในนาหรือผู้ที่ต้องเดินทางตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายแล้วก็อย่าลืมสังเกตเรื่องของสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านกันด้วยนะครับถ้าวันไหนมีฝนตกสิ่งที่เราต้องเตรียมก็เช่นเตรียมพวกร่มเสื้อกันฝนติดตัวไว้สักหน่อยครับส่วนในวันที่อากาศร้อนอากาศแรงก็ควรที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในเวลานานๆ นะครับและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวครับเพราะว่าเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเราก็ควรที่ต้องใส่ใจความผิดปกติของร่างกายให้มากขึ้นครับหากมีอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่น่ากังวลนะครับก็ควรที่จะต้องรีบมาปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์หรือมาโรงพยาบาลแต่ถ้าถึงเรียกว่าแต่ถ้าอากาศของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของความสุขรอยยิ้มของพี่น้องชาวจังหวัดเรียงของเราก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมแล้วก็ในเช้าแบบนี้ครับใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับก็อย่าลืมเนาะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมดูแลตัวเองครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะดูแลคนอื่นได้ดีมากนะครับก็ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพของตัวเราก่อนเนาะนะครับอย่างไงก็เอาละกันนะครับขอให้ทุกท่านใช้เวลาว่างเนาะในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับให้มีความสุขไม่ว่าจะกำลังทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มันราบรื่นปลอดภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบที่ตั้งใจนะครับก็เดี๋ยวมาเจอรายการล่วงหน้าครับเราจะมีข่าวสารที่อยากจะนำมาฝากกันวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังมาฝากให้ติดตามกันตลอดจนถึงเวลา11:00 นเลยครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้มีทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เรื่องราวดีๆแล้วก็สามารถเริ่มต้นจากการรับฟังจากทางรายการของเราครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนครับ

เข้าสู่เรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกันอีกครั้งครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวแดดออกนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองไม่ควรมองข้ามครับโดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กเล็กหรือเด็กๆที่กำลังไปโรงเรียนนั่นก็คือเรื่องของโรคตาแดงครับซึ่งอาจจะพบอาการเหล่านี้กับเด็กแล้วก็สามารถแพร่กระจายได้ง่ายหากเกิดการติดเชื้อนั่นเองครับวันนี้เราเลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังสังเกตอาการกันว่าถ้าลูกหลานของเรามีตาแดงแบบไหนที่ควรระวังและก็จะป้องกันกันได้อย่างไรครับเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆกันก่อนครับถ้าเห็นตาแดงเราควรสังเกตอะไรเป็นอันดับแรกครับอาการที่อาจจะพบได้นะครับจากได้แก่เช่นตาขาวแดงนะครับมีน้ำตาไหลเด็กขยี้ตาบ่อยรู้สึกเคืองตาหรือมีขี้ตามากกว่าปกติครับบางรายเนี่ยอาจจะมีเปลือกตาบวมร่วมด้วยและอาจจะเริ่มเป็นที่ตาข้างหนึ่งก่อนแล้วลามไปอีกข้างหนึ่งนั่นเองครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าตาแดงไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเสมอไปครับเพราะอาจจะเกิดจากอาการภูมิแพ้ฝุ่นละอองหรือมีการระคายเคืองจากสิ่งต่างๆได้เช่นกันครับดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะสรุปเองทันทีว่าลูกเป็นโรคตาแดงจากการติดเชื้อไวรัสครับแต่ควรสังเกตภาวะอื่นๆหรืออาการอื่นๆร่วมด้วยครับทีนี้มาดูกันว่าทำไมโรคตาแดงจึงพบได้ในเด็กเนาะโดยเฉพาะที่ไปโรงเรียนหรือว่าอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กครับเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเด็กๆเนี่ยมักจะเล่นด้วยกันใช้ของเล่นร่วมกันและบางครั้งก็อาจจะเผลอสัมผัสกับใบหน้าหรือขยี้ตาโดยที่ไม่รู้ตัวครับ

ักษาเรื่องของความสะอาดของมือแล้วก็ดวงตาก่อนหากมีการเขาเรียกว่าหากมีขี้ตาควรที่จะใช้วัสดุสะอาดที่เหมาะสมนะครับในการเช็ดออกเนาะนะครับถัดมาข้อที่2ครับก็คือการแยกใช้ของส่วนตัวไม่ให้ใช้พวกผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวนะครับหรือปลอกหมอนร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ควรทำความสะอาดของเล่นแล้วก็สิ่งที่เด็กมีโอกาสได้มีโอกาสสัมผัสไปด้วยนะครับข้อที่3ครับหากสงสัยว่าเด็กเป็นโรคตาแดงจากการติดเชื้อก็ควรที่จะต้องให้เด็กเนี่ยหยุดพักอยู่บ้านแล้วก็รีบพาไปพบแพทย์ครับไม่ควรส่งไปโรงเรียนตามปกติเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อให้กับเพื่อนๆได้เนาะในการแพร่เชื้อนั่นเองครับส่วนจะกลับไปเรียนได้เมื่อใดก็ควรจะต้องอยู่ในคำแนะนำของทีมแพทย์แล้วก็แนวทางของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมนั่นเองครับและข้อที่4สำคัญมากๆครับคือการอย่าซื้อยาหยอดตามาใช้เองโดยเฉพาะนะครับยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ครับเพราะว่าอาการตาแดงเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุโดยใช้ยาไม่ถูกชนิดอาจจะทำให้เกิดอาการแย่ลงก็ควรที่ต้องรีบมาพบแพทย์แล้วก็ให้ประเมินก่อนได้รับยานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับยังมีอีกเรื่องนึงที่จำเจ็บเขาเรียกว่าจำนะครับต้องจำให้ขึ้นใจนั่นก็คือสัญญาณอันตรายที่เราไม่ควรรอดูอาการเองครับหากเด็กๆเนี่ยมีอาการปวดตามากมีการแพ้แสงตามัวหรือว่ามีตามัวแบบผิดปกติเปลือกตาบวมมากนะครับมีไข้ร่วมด้วยอาการรุนแรงเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าอาการที่มันจะแย่ลงได้รวดเร็วเหมือนกันก็ควรที่ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังมีอาการเขาเรียกว่ายังบอกอาการของตัวเองได้ไม่ชัดเจนผู้ปกครองก็ควรที่จะต้องสังเกตพฤติกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยแบบเช่นพวกเด็กไม่ลองลืมตาร้องไห้เมื่อเจอแสงหรือมีเอามือปิดตาตลอดเวลาเพราะอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีความผิดปกติที่ต้องได้รับการตรวจครับสำหรับโรคทางตาหรือว่าโรคตาแดงจากเชื้อไวรัสหลายกรณีสามารถค่อยๆดีขึ้นได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ครับแต่ถ้าการดูแลอย่างเหมาะสมรวมถึงการสังเกตอาการเบื้องต้นนะสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นตาแดงบางชนิดก็อาจจะพบสาเหตุเขาเรียกว่าต้องหาสาเหตุด้วยวิธีอื่นด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าอยากช่วยป้องกันเรื่องของตาแดงให้กับลูกหลานช่วงหน้าฝนนะครับก็จำง่ายๆเลยเนาะเรื่องการล้างมือบ่อยๆไม่ขยี้ตาเนาะไม่ใช้ของส่วนร่วมนะครับร่วมกับผู้อื่นเนาะของส่วนตัวของเราเนี่ยร่วมกับผู้อื่นแล้วก็รักษาความสะอาดของเล่นของใช้ให้กับเด็กๆด้วยสังเกตอาการแล้วก็หากผิดปกติก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะอันนี้ก็ส่วนสำคัญมากๆนะครับส่วนสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเนี่ยดวงตาของลูกเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับหากเห็นความผิดปกติก็อย่ามองข้ามแม้อาการที่เราดูมันดูเล็กๆเด็กๆแบบดูเล็กน้อยมากๆนะครับแต่ตาแดงอย่าเพิ่งตกใจนะครับแต่ให้สงสัยว่าหรือว่าสังเกตอย่างให้ดีเนาะเรื่องของการใส่ใจแล้วก็การดูแลให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคตาแดงที่อาจจะมากับหน้าฝนนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของกาฬโรคหรือเป็นโรคติดเชื้อได้อย่างไรนะครับซึ่งนะครับกาฬโรคนะครับหรือพราเกียวเนี่ยครับคือมันเป็นโรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์ฟันแทะบางชนิดเช่นหนูหรือสามารถแพร่กระจายได้ในหลากหลายอาชีพเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสเนาะซึ่งสาเหตุของโรคกาโรคเนี่ยต้องเฝ้าระวังเนาะจากการติดเชื้อนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะจะสังเกตได้ง่ายๆครับกาโรคเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราอยู่ใกล้หนูนะครับหรืออยู่ในสถานที่มีหนูเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างไรจะติดโรคกาโรคหรือเปล่านะครับคำตอบง่ายๆคือไม่ใช่ในการพบหนูทุกครั้งจะหมายถึงการติดเชื้อโรคกาโรคนะครับสิ่งสำคัญนั่นคือการหลีกเลี่ยงแล้วก็ดูความเสี่ยงจากสัตว์นะครับที่มันอาจจะมีเชื้อเนาะโดยเฉพาะโรคกาโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อสู่คนได้หลักๆ3ทางด้วยกันทางแรกคือถูกมัดนะครับหรือเชื้อกัดนะครับถูกหมัดที่มีเชื้อกัดนะครับซึ่งช่องทางการติดเชื้อสำคัญมากๆโดยเฉพาะหมัดที่อาศัยอยู่ในสัตว์ฟันแทะนะครับที่มีเชื้อเนาะสามารถกัดคนได้แล้วก็สามารถถ่ายทอดเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ครับช่องทางที่2คือการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อสารคัดหลั่งที่มีเชื้อนั่นเองครับเช่นจับสัตว์ที่มีเชื้อโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับจึงควรหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสสัตว์ที่มีอาการป่วยหรือว่าสัตว์ที่ตายโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุด้วยมือเปล่านะครับทางที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการรับละอองฝอยจากผู้ป่วยกาฬโรคปอดนะครับกาฬโรคชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้เช่นการผ่านละอองฝอยทางระบบทางเดินหายใจเมื่ออยู่ใกล้กับผู้ที่ติดเชื้อหรือที่มีเชื้ออยู่ในปอดโดยเฉพาะในกรณีที่มีอาการไอครับดังนั้นกาฬโรคไม่ได้ติดจากคนสู่คนได้ง่ายในทุกรูปแบบครับแต่กาฬโรคปอดเป็นรูปแบบที่ต้องระวังในการแพร่กระจายเชื้อเป็นพิเศษนั่นเองครับซึ่งอาการแบบไหนที่ควรต้องเฝ้าระวังหลังจากที่ได้รับเชื้อครับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการภายใน 1-7 วันซึ่งอาการเนี่ยพบได้เช่นมีไข้ขึ้นอย่างสูง

อย่างเฉียบพลันมีอาการหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยทางร่างกายอ่อนเพลียคลื่นไส้หรืออาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตหรือว่าเจ็บโดยเฉพาะในการโรคชนิดต่อมน้ำเหลืองครับเป็นโรคที่หากเป็นอาการโรคปอดอาจจะมีอาการไอเจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบากครับอาการเหล่านี้บางอย่างเนี่ยอาจจะคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นครับจึงไม่สามารถใช้เป็นเพียงอย่างเดียวได้ในการยืนยันว่าเป็นการโรคเนาะต้องอาศัยการประเมินจากทางบุคลากรทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหากมีไข้สูงร่วมด้วยต่อมน้ำเหลืองบวมเจ็บหรือมีอาการเช่นระบบทางเดินหายใจรุนแรงโดยเฉพาะหลังที่จับหลังมีประวัติการสัมผัสสัตว์ที่อาจจะติดเชื้อหรือเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดก็ควรจะต้องแจ้งแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติความเสี่ยงให้ชัดเจนด้วยนั่นเองครับแล้วเราจะมีการป้องกันอย่างไรป้องกันเริ่มต้นจากพฤติกรรมใกล้ตัวครับอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องการดูแลบ้านของเรานะครับจากบริเวณทำความสะอาดไม่ปล่อยให้มีขยะหรือว่าเศษสะสมของอาหารต่างๆเนาะหรืออาจจะดึงดูดเรื่องของสัตว์ฟันแทะนะครับข้อที่2ป้องกันเรื่องของหมัดกัดนะครับหากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ควรที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงตามคำแนะนำบนฉลากครับข้อที่3นะคือเรื่องการหลีกเลี่ยงการจับหนูหรือป่านะครับที่ป่วยหรือตายโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุหากพบสัตว์ตายเป็นจำนวนมากผิดปกติก็ควรที่จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบแทนการไปสัมผัสหรือว่าเก็บซากด้วยตนเองครับและข้อที่4ครับนั่นก็คือเรื่องของหากนะครับมีผู้ป่วยที่สงสัยเป็นการโรคปอดควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดโดยไม่จำเป็นหากปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางแพทย์อย่างเคร่งครัดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าการโรคจะเป็นโรคที่ติดเชื้อที่มีความรุนแรงแต่การที่เรามีความรู้ที่ถูกต้องก็จะสามารถช่วยให้เรารู้จักการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าไปรับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและหากมีข้อสงสัยเนาะมีสิ่งที่น่าสงสัยสิ่งสำคัญก็คือไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ไม่ควรที่จะละเลยเรื่องของสัญญาณอันตรายครับโดยเฉพาะไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับอาการผิดปกติที่ชัดเจนเนาะหรือมีประวัติเสี่ยงนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าหากสงสัยว่าตัวเองอาจจะมีการสัมผัสเชื้อควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรรอให้อาการรุนแรงเป็นอาการรุนแรงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการโรคที่มันจะติดเชื้อได้อย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่ในประเทศของเรารวมถึงในต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับฝากกัน2เรื่องในช่วงเบรกแรกครับเดี๋ยวเบรกต่อไปครับเรามีเรื่องราวสำคัญเหมือนกันที่จะมาแจ้งกับผู้ฟังคันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับ

ไม่รู้สู่จุดหนทาง FM 101.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะฝากถึงทุกครอบครัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบ้านที่กำลังจะหาสถานดูแลผู้สูงอายุครับจากข่าวการตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทำให้หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยหรือความสงสัยหากจำเป็นต้องฝากคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักไว้กับสถานดูแลเนี่ยเราต้องมั่นใจอย่างไรว่าท่านจะได้ดูแลนะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมครับวันนี้ผมเลยมี5ข้อที่เราควรเช็คก่อนที่จะเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุมาฝากกันครับข้อแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตครับก่อนตัดสินใจเนี่ยอย่าเพิ่งดูเพียงแค่อาคารหรือพื้นที่ความสวยงามหรือคำโฆษณานะครับควรจะต้องตรวจสอบการดูแลสถานดูแลว่าได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือได้รับอนุญาตให้บริการในขอบเขตใดนะครับโดยสามารถตรวจสอบได้ทางข้อมูลผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้นั่นเองนะครับมาถึงข้อที่2นะครับตรวจสอบของเรื่องบุคลากรนะครับผู้ดูแลต้องมีความรู้แล้วก็มีจำนวนที่เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุครับโดยเฉพาะผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยควรถามให้ชัดเจนว่าหากเป็นผู้สูงอายุเจ็บป่วยหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือและประสานส่งโรงพยาบาลได้อย่างไรเนาะอันนี้เรื่องของการตรวจสอบบุคลากรครับข้อที่3ครับคือการเยี่ยมชมสถานที่จริงอย่าตัดสินใจจากรูปภาพรูปถ่ายเพียงอย่างเดียวควรที่จะต้องไปดูสถานที่จริงด้วยนะครับสังเกตเรื่องของความสะอาดนะครับห้องน้ำห้องท่าห้องน้ำมีราวจับหรือมีพื้นที่กันลื่นหรือเปล่านะครับทางเดินเนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสมรวมไปถึงพื้นที่ในการมีแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างไรนะครับถัดมาข้อที่4ครับคือการสังเกตคุณภาพการดูแลลองสังเกตครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการพูดจาสุภาพให้เกียรติผู้สูงอายุหรือเปล่ามีการดูแลเรื่องของอาหารการกินน้ำยาความสะดวกสบายความสะอาดรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพการเหมาะสมอย่างไรเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้รับการดูแลอย่างไรให้ปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและไม่ถูกทำร้ายหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมครับข้อที่5ครับคือการติดตามหลังจากที่เข้ารับบริการแล้วเมื่อเลือกสถานที่ดูแลแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปนะครับอย่าหายไปเลยเนาะลูกคุณหลานนะครับควรจะต้องโทรเข้าไปสอบถามหน่อยว่าเข้าไปเยี่ยมได้อย่างสม่ำเสมอสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับพบร่องรอยบาดเจ็บหรือร่องรอยอะไรที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าผู้สูงอายุจะมีความหวาดกลัวผิดปกติไหมหรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการดูแลก็ควรที่จะต้องสอบถามผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับจริงๆนะฮะจริงๆนะครับทั้ง5ข้อนี้นะครับจำง่ายๆคือเรื่องของใบอนุญาตน้อบุคคลบุคลากรสถานที่คุณภาพการดูแลแล้วก็การติดตามอย่างต่อเนื่องข่าวที่เกิดขึ้นนะครับไม่ควรทำให้เรามองสถานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งในประเทศของเราเนี่ยเป็นแง่ลบนะครับแต่ควรที่ต้องเป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกๆครอบครัวนะครับในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจนำผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะครับไปยังสถานที่ดูแลนะครับเพราะการเลือกสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงแค่การเลือกที่พักครับแต่มันคือการเลือกสถานที่ที่เรานะครับคนที่เรารักเนี่ยจะไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นในแต่ละวันสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของท่านต้องได้รับความปลอดภัยดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนได้เช็คนะครับก่อนที่เราจะนำผู้สูงอายุไปเข้ารับการดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุนั่นเองนะครับซึ่งก็มีอยู่แล้วแหละหลายๆบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะนำท่านไปเพราะว่าอาจจะติดเรื่องของภารกิจต่างๆเนาะเรื่องของการดูแลต่างๆที่เราจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทางสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากกันครับถัดมาครับเป็นเรื่องที่เป็นคำถามนึงในหลายๆคนเนาะที่อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมครับหลายคนอาจจะกังวลเนาะเรื่องการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรนะครับที่จะเหมาะกับนะเราช่วงนี้ในช่วงของรับประทานกินเจเราจะกินเจถึงที่อะไรอ่ะประมาณ18ไหม
ถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับแต่คำถามหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ร่างกายของเราจะได้รับโปรตีนเพียงพอหรือเปล่าวันนี้เราเลยอยากจะมาทำความรู้จักกันนะครับโปรตีนที่มาจากพืชตัวช่วยสุขภาพดีช่วงกินเจครับโปรตีนสำคัญอย่างไรกับร่างกายก่อนอื่นเลยต้องบอกนะครับว่าโปรตีนเนี่ยเป็นอาหารสำคัญหลักมากๆในร่างกายของคนเราที่ต้องใช้นะครับในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับดังนั้นการสนับสนุนเขาเรียกว่าสนับสนุนการทำงานของร่างกายของเราให้เป็นปกติโดยทั่วไปหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเอ้ยโปรตีนจากหมูจากเนื้อไก่เนื้อปลาไข่แต่จริงๆแล้วเรานะครับสามารถสร้างนะครับโปรตีนจากพืชได้เนาะดังนั้นเพียงแค่เราต้องรู้ว่าเอ้ยเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรนะครับที่หลากหลายแล้วก็สามารถรับประทานได้ในช่วงของแบบอาหารที่ลักษณะแบบกินเจใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนจากพืชมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งโปรตีนในช่วงที่เรารับประทานเจอยู่นะครับผมก็มีตัวอย่างหลักๆอาหารใกล้ตัวมาฝากกันด้วย4กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของเต้าหงเต้าหู้เต้าหงเต้าหู้ของเราที่มีโอกาสจะได้ใช้นะครับพวกกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักโปรตีนจากพืชกลุ่มแรกที่มาจากเต้าหู้แล้วก็ถั่วเหลืองใช่ไหมครับดังนั้นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองหรือเต้าหู้ที่ไม่เติมน้ำตาลมากเกินไปล้วนเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากๆครับใครที่ชอบเมนูเต้าหู้ผัดผักนะครับต้มจืดเต้าหู้หรือแม้กระทั่งเต้าหู้นึ่งก็สามารถเลือกนะครับเป็นเมนูเจในแต่ละวันได้เช่นกันครับมาถึงกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรื่องของเมล็ดถั่วเหลืองนะครับเมล็ดถั่วเหลืองเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับเช่นเขาไม่ได้ถั่วเหลืองสิเมล็ดถั่วเมล็ดแห้งนะครับเช่นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วลูกไก่หรือถั่วเลนทินนะครับนอกจากจะมีโปรตีนแล้วนอกจากโปรตีนแล้วยังมีในเรื่องของใยอาหารที่สามารถช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยครับจะนำไปทำเป็นแกงถั่วต้มถั่วหรือใส่ในสลัดก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับมื้ออาหารได้เช่นกันครับมาถึงกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นถั่วเปลือกแข็งหรือเมล็ดพืชนะครับอย่างเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงเมล็ดฟักทองและงานะครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้โปรตีนแล้วก็ไขมันเนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้นะครับมีพลังงานค่อนข้างสูงครับและก็ควรเลือกชนิดที่ไม่เค็มและก็ไม่เติมน้ำตาลมากจนเกินไปครับมาถัดมาครับก็คือกลุ่มที่4นะครับก็จะเป็นพวกธัญพืชผลิตภัณฑ์จากพืชเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองสามารถนำมาจัดร่วมกับผักแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆเพื่อให้มื้ออาหารของเรามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นส่วนเห็ดก็เป็นวัตถุดิบนึงที่สามารถช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความน่ารับประทานให้กับอาหารเจได้อีกด้วยครับแต่ก็ไม่ควรใช้เห็ดแทนแหล่งโปรตีนหลักนะครับก็ควรที่จะต้องมีโปรตีนหลักของเราก่อนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่านะครับกินอาหารเจกินอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่จริงๆครับเราควรที่จะใส่ใจเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับพยายามที่จะหาแหล่งโปรตีนในแต่ละมื้อเช่นเต้าหู้ถั่วหรือว่าผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองไม่รับประทานข้าวหรือผักเพียงอย่างเดียวทุกมื้อนะครับเลือกวิธีการปรุงอาหารให้เหมาะสมครับเช่นต้มนึ่งหรือว่าผัดโดยใช้น้ำมันพอเหมาะก็พอเนาะสลับกับอาหารที่ต้องทอดให้น้อยลงนะครับระวังเรื่องของอาหารเจแปรรูปครับเช่นหมูเจไก่เจหรืออาหารที่เลียนแบบกับเนื้อสัตว์บางชนิดเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมที่แตกต่างกันควรจะต้องอ่านฉลากก่อนเลือกรับประทานไปด้วยนะฮะไม่ควรที่จะรับประทานอาหารแบบเป็นอาหารหลักทุกมื้อนะครับแล้วก็ลดเรื่องของหวานมันเค็มโดยเฉพาะน้ำจิ้มซอสปรุงต่างๆนะครับก็พวกน้ำหวานไม่ควรที่จะปล่อยให้อาหารเจเหล่านี้อาจจะได้รับพวกน้ำตาลโซเดียมอะไรแบบนี้เยอะมากขึ้นนะครับที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกินผักผลไม้แล้วก็อาหารที่ให้มันหลากหลายเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่จำเป็นและก็เพียงพอในการดูแลตัวเองนะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวนะครับหรือคนที่กำลังควบคุมอาหารเป็นพิเศษนะครับก็ควรที่จะต้องเลือกเมนูให้เหมาะสมนะครับกับสุขภาพของตัวเองนะครับหากไม่มั่นใจก็ควรที่ต้องปรึกษาแพทย์หรือนักกำหนดอาหารนะครับเนาะหลักๆเลยครับการ
กินเจไม่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับหากเราเลือกกินอย่างถูกต้องจำง่ายๆคือกินโปรตีนจากพืชให้หลากหลายเพิ่มผักผลไม้เข้าไปด้วยลดหวานวันลดหวานมันเค็มนะครับแล้วก็เลือกปรุงอาหารให้พอเหมาะพอควรแค่นี้การรับประทานเจในโอกาสนี้ก็จะสามารถทำได้อย่างสมดุลแล้วนะครับโอ้โหเรื่องนี้สำคัญมากๆเห็นว่าหลายๆท่านก็ยังทานเจด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วงท้ายของรายการของเราครับ

่วงท้ายของสาระสุขภาพในวันนี้แล้วนะครับกับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทาง FM 101.75 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับทุกท่านทราบไหมครับว่ามือของเราสัมผัสกับสิ่งของมากมายตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือลูกบิดประตูธนบัตรหรือราวจับต่างๆซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นเชื้อโรคที่มันปนเปื้อนอยู่ครับแต่ถ้าเราใช้มือหยิบอาหารหรือสัมผัสใบหน้าโดยไม่ได้ล้างมือให้สะอาดก็จะสามารถเพิ่มโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองครับวันที่15ตุลาคมของทุกปีครับจึงถูกกำหนดให้เป็นวันล้างมือโลกหรือ Global Hand Washing Day นะครับเพื่อรณรงค์ให้ทุกๆคนนะครับให้ความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่อย่างถูกวิธีครับสำหรับปี2569นี้นะครับมีแนวคิดในการรณรงค์ว่า20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดครับวันนี้ผมเลยอยากจะพาทุกคนนะครับมาทบทวน7ขั้นตอนการล้างมือที่สำคัญตามขั้นตอนง่ายๆทำที่บ้านทำที่งานหรือทำที่โรงเรียนก็ได้นะครับ7ขั้นตอนการล้างมือนะครับให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ให้ทั่วมือของเราจากนั้นทำ7ขั้นตอนตามนี้ครับขั้นตอนที่1เลยนั่นคือเรื่องของการเอาฝ่ามือถูฝ่ามือครับนำฝ่ามือทั้งสองข้างของเรานะครับมาวางถูกันให้ทั่วเพื่อทำความสะอาดบริเวณฝ่ามือครับขั้นตอนที่2คือถูหลังมือและซอกนิ้วครับโดยเราจะใช้ฝ่ามือถูหลังมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างหนึ่งนะครับอย่าลืมถูบริเวณซอกนิ้วของเราด้วยนะครับขั้นตอนที่3ครับคือการถูฝ่ามือและซอกนิ้วนะครับตะกี้หลังมือใช่ไหมครับอันนี้ถูเป็นขั้นตอนที่3เป็นฝ่ามือถูซอกนิ้วนะครับโดยการประกบฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันครับแล้วถูไปมาโดยสอดนิ้วของเราเนี่ยให้ถึงซอกนิ้วทุกนิ้วนั่นเองครับขั้นตอนที่4คือหลังมือนะครับถูหลังมือของเราหลังนิ้วมือของเรานะก็คือการงอนิ้วนะครับทั้งสองข้างของเราแล้วถูบริเวณหลังนิ้วมือของเรานะครับฝ่ามืออีกข้างเพื่อทำความสะอาดบริเวณข้อนิ้วและหลังนิ้วมือของเราครับขั้นตอนที่5คือการถูนิ้วหัวแม่มือนะครับใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งกำรอบหัวแม่มือของเราแล้วหมุนให้ทั่วๆครับจากนั้นสลับทำอีกข้างหนึ่งมาถึงขั้นตอนที่6ก็คือนำปลายนิ้วมือของเราและเล็บนะครับนำปลายนิ้วมือมาถูวนบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเพื่อทำความสะอาดบริเวณปลายนิ้วมือและใต้เล็บครับแล้วทำสลับกันอีกข้างหนึ่งครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ก็คือการถูรอบข้อมือโดยนะครับมืออีกข้างหนึ่งกำรอบข้อมือของเราแล้วหมุนให้ทั่วๆจากนั้นสลับทำอีกข้างหนึ่งครับเมื่อทำครบ7ขั้นตอนนี้ให้ล้างสบู่ออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดแล้วก็วัสดุเช็ดมือให้สะอาดเรียบร้อยครับโดยนะครับควรถูมือด้วยสบู่ให้ทั่วๆนะครับบริเวณนี้ประมาณสัก20วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านกรมอนามัยก็แนะนำจำหลักง่ายๆครับ2ก่อน5หลังนั่นเองครับเนาะก่อนคืออะไร2ก่อนได้แก่ก่อนทำอาหารและก่อนรับประทานอาหารครับและ5หลังได้แก่หลังจากเข้าห้องส้วมเนาะหลังจากหยิบจับสิ่งของสกปรกหลังจากจับผู้ป่วยหลังจากสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังจากจับกลับมาจากข้างนอกนั่นเองครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับการล้างมืออาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำกันทุกวันนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดูแลกันได้ง่ายๆนั่นเองครับก็ขอให้ทุกท่านจำไว้ง่ายคือล้างให้ครบ7ขั้นตอนถูด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีและล้างให้ถูกต้องตามเวลานั่นเองนะครับก็สำหรับสาระสุขภาพในช่วงนี้เนื่องในวันล้างมือโลกผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้นำไปใช้ชักชวนคนรอบข้างให้ล้างมืออย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งวันนี้นะครับเป็นเรื่องสาระดีที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันก็หวังว่าทุกเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้จะสามารถช่วยคุณผู้ฟังนะได้ทางราวความรู้ความเข้าใจและสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้เพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นการเอาใจใส่เรื่องการเจ็บป่วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุรวมไปถึงแม้กระทั่งการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีครับสำหรับวันนี้ครับกับผม
อัตพลพิเลิศนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการเรื่องน่ารู้สื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้เข้าใจได้ง่ายเข้าถึงเข้าใจได้จริงนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองและคนรอบข้างและความใส่ใจก็มาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอน

0: ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
4: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทางนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
3: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ ด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุกัญญานารวงศ์นะคะตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนะคะสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาพบกับท่านในวันนี้ค่ะและก็น้อง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสาเสริมทรัพย์พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็เวียนมาพบกับท่านนะคะซึ่งตามรอบนะคะที่เราได้จัดสรรในส่วนของทีมบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะมาเล่านะคะเล่าเรื่องการเลือกตั้งนะคะมาเล่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้ก็ดีใจนะคะตอนเช้าแล้วเริ่มแบบเย็นๆแล้วนะ
1: คะ
0: ช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะคะก็รู้สึกสดชื่นตอนเช้านะคะมีลมบางๆส่วนกลางคืนก็ช่วงเย็นก็มีลมเย็นๆนะคะก็รู้สึกว่าช่วงนี้เย็นสบายนะคะอากาศดีนะคะก็ยังเป็นห่วงกับในส่วนของโซนที่น้ำท่วมนะคะทั้งกรุงเทพก็ต่างจังหวัดนะคะที่มีน้ำท่วมนะคะก็ฝากความห่วงใยให้กับทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะของตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นการฝากนะคะฝากให้กำลังใจนะคะให้สู้ๆนะคะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการตั้งนะคะประจำจังหวัดของบุรีรัมย์นะคะซึ่งในส่วนของภารกิจสำนักงานเรานะคะก็มีเรื่องเลือกตั้งนะคะซึ่งอยู่แล้วนะคะก็คือมีเลือกตั้งทุกเดือนนะคะในช่วงนี้เราก็เตรียมการนะคะที่จะเตรียมการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลนะคะตำบลดอนอลางอำเภอหนองกี่นะคะอันนี้ก็จะเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนะคะ2569ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของมีการเตรียมการนะคะเลือกตั้งที่จะครบวาระนะคะในส่วนของโซนอำเภอพุทธิสงฆ์นะคะก็คือเลือกตั้งครบวาระของนายกอบต.บ้านแหว่นะคะที่จะครบวาระในวันที่22ตุลาคมนี้นะคะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ได้เตรียมนะคะในเตรียมการต่างๆนะคะที่จะดำเนินการเลือกตั้งแล้วก็ประสานงานกับทางอบต.บ้านแหว่งนะคะเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบต.ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะคะทางท่านผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครนะคะที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหว่งบ้านแหว่งก็เตรียมตัวนะคะ ในส่วนของไทม์ไลน์ต่างๆเราจะแจ้งไปทางอบต.ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะน้องอาย
1: ค่ะ
0: วันนี้ก่อนที่จะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอบต.แหละนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องอบต.ให้ท่านฟังเราก็อยากให้ท่านได้ทราบถึงนะคะภารกิจงานของสำนักงานนะคะว่าช่วงนี้สำนักงานนอกจากจะเตรียมการเลือกตั้งแล้วนะคะเรายังมีข่าวอะไรนะคะเรายังมีเมนูอะไรดีๆนะคะที่สำนักงานได้ไปปฏิบัติแล้วก็มีทำความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนกับหน่วยงานจังหวัดบ้างนะคะก็ในวันที่11ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เลิกบอร์ดนะคะประกันสังคมนะคะทั้งผู้แทนผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะก็โดยท่านผอ.สุรพงษ์ทิพย์โอสถนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านได้ตรวจเยี่ยมนะคะที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนนะคะในการให้กำลังใจนะคะกับผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกนะคะผู้ประกันตนนะคะฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะฝ่ายผู้ประกันตนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเลือกบอร์ดนะคะของประกันสังคมนะคะซึ่งท่านก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจณศาลาประชาคมนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้มีอยู่4หน่วยนะคะก็เรียบร้อยดีนะคะก็ต้องชื่นชมนะคะทีมการสังคมนะคะทำงานเข้มแข็งมากนะคะและอีกวันนึงนะคะก็คือในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านผอ.สุรพงษ์ทิพย์โอสถนะคะท่านผอ.สำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับนะคะบุคลากรของสำนักงานนะคะร่วมทำบุญตักบาตรนะคะถวายพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันณวมินทรมหาราชนะคะณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาค่ะร่วมกับในส่วนของส่วนราชการจังหวัดนะคะอันนี้ก็ถือว่าดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนะคะค่ะเชิญน้องอายค่ะ
1: ค่ะและในวันเดียวกันนะคะในวันที่13ตุลาคมค่ะในเวลา14นาฬิกานะคะ ท่านผู้อำนวยการสุรพงษ์ทิพย์โอสถค่ะก็ได้ร่วมกับพนักงานลูกจ้างค่ะเข้าร่วมวางมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะรัชกาลที่1โดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีค่ะค่ะและต่อมานะคะในวันพุธที่14ตุลาคมค่ะสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไปค่ะและวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้เบื้องต้นโดยผู้อำนวยการสำนักงานค่ะนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถค่ะร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือค่ะในขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้เบื้องต้นค่ะเป็นรุ่นที่1ในปี2569นี้นะคะในระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569นี้ค่ะโดยได้มีนายศรีธรรมราชแก้วนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยกิจกรรมนะคะมีนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการลูกเสือค่ะตลอดจนพัฒนาทักษะการเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักสูตรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติค่ะให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะโดยมีกำหนดการจัดอบรมนะคะทั้งหมด5รุ่นค่ะณค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เราค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของลูกเสือด้วยนะคะในส่วนของสำนักงานกกต.จังหวัดนะคะนอกจากเราจะมีในเรื่องของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะมีในเรื่องของการสนับสนุนนะคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียนตามสถานศึกษาแล้วเราก็ยังมีโครงการลูกเสืออาสากกต.ด้วยนะคะน้องไอ้เพราะฉะนั้นท่านผู้บริหารนะคะท่านผอ.ก็ได้เข้าไปร่วมนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับภารกิจของลูกเสืออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฝากอีกข่าวหนึ่งนะคะอยากให้ท่านได้ทราบในภารกิจการร่วมด้วยนะคะในภารกิจของลูกเสือของสำนักงานนะคะในส่วนของอีกภารกิจหนึ่งนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราก็ยังทำหน้าที่นะคะในการดูแลพรรคการเมืองนะคะช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนะคะของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาขาพรรคหรือว่าตัวแทนพรรคนะคะในวันที่14นะคะวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวานนะคะที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะโดยกลุ่มงานพรรคการเมืองนะคะ

กิจหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในภารกิจของการไปดูแลนะคะสนับสนุนและก็ไปสังเกตการนะคะในภารกิจของพรรคการเมืองนะคะสาขาพรรคการเมืองและก็ตัวแทนพรรคการเมืองนะคะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก่อนที่เราจะมาฟังนะคะในเรื่องของอบต.นะคะอบต.คืออะไรนะคะทำไมถึงใกล้ชิดพี่น้องประชาชนก็คือใกล้ชิดชาวบ้านถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะคะที่สุดอันนี้เราเป็นคำสำคัญนะคะก็จะให้ฟังเพลงก่อนนะคะสักเพลงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของอบต.คืออะไรค่ะ

0: ทางพี่ดีเจนะคะเดี๋ยววันหลังจะขอชื่อพี่เขาเปิดเพลงได้เพราะมากนะคะก็ถือว่าเป็นสถานีที่ใกล้ชิดกับเราเนาะแล้วก็ยังได้ฟังข่าวฝากดีๆนะคะจากทางสถานีแล้วก็ส่วนราชการต้องขอขอบคุณนะคะทางสวท.มากค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่นะคะในเนื้อหาต่อไปนะคะที่เราโปรยไว้ก่อนนะคะเกริ่นไว้แล้วนะคะคืออบต.คืออะไรอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะที่มีชื่อย่อว่าอบต.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและก็พัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบลโดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนชนบทนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเราอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่เราถูกครอบคลุมนะคะด้วยพื้นที่ตำบล นะคะก็ถือว่ามีเหตุนะคะมีเหตุอะไรนะคะหรือว่ามีเรื่องที่พัฒนาเราสามารถเดินไปหาอบต.ได้ใกล้สุดนะคะอันนี้ก็เลยเป็นบริบทของว่าทำไมถึงใกล้ชิดนะคะเพราะมีหน้าที่อะไรบ้างคะมีหน้าที่ดูแลแล้วก็จัดบริการสาธารณะต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเลยนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจของส่วนกลางให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางก็คือสามารถมาเลือกตั้งแล้วก็ได้ผู้ที่จะไปบริหารนะคะดูแลในเรื่องของสภาตำบลทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่านทางการเลือกนะคะผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารและพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะก็ได้แก่นะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะหรือที่เรียกย่อว่าสอบต.นั่นเองค่ะน้องอาย
1: ค่ะอบต.นะคะมีหน้าที่ที่สำคัญอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะซึ่งอบต.ค่ะจะมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะหลายด้านค่ะเช่นการพัฒนาถนนและระบบสาธารณูปโภคค่ะการดูแลแหล่งน้ำการจัดการสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอบต.ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นค่ะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนตนเองได้ดีที่สุดค่ะดังนั้นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะผู้ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่จะมีส่วนในการกำหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่นและบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะดังนั้นนะคะการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งอบต.นี้นะคะอย่างสุจริตและมีคุณภาพก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญนะคะของประชาชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนค่ะและส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจากระดับท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะหรืออบต.นะคะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีบทบาทสำคัญเราพูดไปแล้วนะคะสำคัญในการพัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชนและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลโดยการบริหารงานของอบต.จะประกอบด้วยนะคะสองส่วนสำคัญก็ได้แก่ฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็คือมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบต.นะคะเป็นผู้บริหารสูงสุดของอบต.นั้นนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีหน้าที่กำหนดนโยบายนะคะบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งดูแลในการดำเนินงานต่างๆของอบต.นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ค่ะและนายกอบต.นะคะยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการพัฒนาท้องถิ่นค่ะเช่นการพัฒนาถนนระบบน้ำประปาการดูแลสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและยังส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนด้วยค่ะส่วนฝ่ายนิติบัญญัตินะคะก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เราเรียกว่าสอบต.ค่ะซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นเดียวกันค่ะโดยสอบต.นะคะจะมีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นค่ะและยังตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารค่ะและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะสอบต.นะคะยังมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนปัญหา

0: และความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าสู่การพิจารณาของสภาอบต.ค่ะเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ
1: ค่ะน้องอายอยู่ในพื้นที่อบต.หรือเทศบาลคะที่บ้าน
0: ที่บ้านอยู่อบต.ค
1: ่
0: ะ
1: อบต.อบต.อะไรคะอยู่จังหวัดอะไรคะน้องอาย
0: จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอำเภอจอมทอง
1: ทักทายแนะนำอบต.เราเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อย
0: มาจากที่บ้านเป็นอบต.สบเตี้ยค่ะค่ะ
1: อำเภอ
0: จอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าค่ะ
1: ส่วนของพี่นกนะคะเป็นเทศบาลนะคะเทศบาลอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขอทักทายเป็นภาษาอีสานเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลตำบลสะแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เราก็กลัวท่านผู้ฟังเครียดเนาะแล้วก็ขำๆเล่าให้ฟังนะคะทีนี้เรามาต่อนะคะนอกจากนั้นนะคะที่น้องไอเล่ามาให้ฟังก็ในส่วนของสปต.ก็ยังมีบทบาทนะคะสำคัญในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเวลามีอะไรเคยได้ยินไหมคะน้องไอเขาก็บอกว่าทำไมไม่ไปบอกท่านสท.ท่านสปต.อย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะเอาในเรื่องปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องหรือปัญหาอะไรที่อยู่ในชุมชนนะคะไปบอกไปเล่าให้กับทางนายกแล้วก็สปต.ฟังเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาทางในส่วนของทางสมาชิกนะคะก็จะเอาปัญหาพี่น้องประชาชนเข้าไปพูดคุยกันในสภาเวลามีการประชุมกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้เอาไปแล้วก็ถกปัญหากันแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเกิดการแก้ไขปัญหาได้ก็ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็โดยตรงนะคะบอกพอบอกทางสอบต.หรือว่าในส่วนของนายกเนี่ยเขาเอาไปคุยกันแล้วถกปัญหาเรียบร้อยแล้วสามารถแก้ไขได้ก็ถือว่าตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เลยนะคะน้องอาย
0: ใช่
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนนายกอบต.และสปต.จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทนะคะสำคัญในการพัฒนาชุมชนและก็ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นการเลือกผู้แทนก็คือการเลือกนายกกับสมาชิก

0: ในวิถีประชาธิปไตยนะคะก็คือการเลือกตั้งเวลาลงเล่นนะคะการเมืองก็คือลงสมัครก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะคะเลือกตั้งคุณภาพนะคะการเมืองคุณภาพท้องถิ่นคุณภาพก็จะทำให้ผู้นำแล้วก็ในส่วนของสบต.คุณภาพด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะคะน้องไอต่ออีกสักต่ออีกสักหน่อยค่ะน้องไอ
1: ค่ะ
0: สำหรับเติมอีกหน่อย
1: ต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าทำไมการเลือกตั้งอบต.นะคะถึงมีความสำคัญกับชุมชนของเราค่ะการเลือกตั้งอบต.นะคะเป็นหนึ่งการเลือกตั้งที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะว่าเป็นการเลือกผู้แทนของชุมชนเข้าไปทำหน้าที่บริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละตำบลค่ะซึ่งแม้การเลือกตั้งอบต.นะคะจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นแต่ผลของการบริหารงานของอบต.นะคะตามที่หัวหน้านกได้กล่าวมานะคะกับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนภายในหมู่บ้านใช่ไหมคะระบบน้ำประปาไฟส่องสว่างการจัดการขยะ
0: น้ำประปาไม่ไหลก็เราก็คิดถึงเนาะ
1: ใช่ค่ะการจัดการขยะเองนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพการดูแลผู้สูงอายุค่ะที่ว่ามีรถเข้าไปรับผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนค่ะผู้ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.หรือสมาชิกสภาอบต.นะคะก็ล้วนมีความสำคัญที่จะกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์

ก็ได้นะคะเล่าในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลดีๆของอบต.ให้ท่านได้ทราบนะคะก็จะขออนุญาตมาพบกับท่านใหม่นะคะในห้วงเวลา 11:30 ถึง 12:00 นะคะนะคะรายการณสถานีวิทยุนะคะสวท.นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในคลื่นความถี่ที่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในวันเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะลาแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68 ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพุ่มมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดริโก วัลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่า

0: ช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
2: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสกูปซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ได้โอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
3: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
2: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชัยโยรายงาน
1: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
4: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
5: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิยศักดิ์พงษ์เขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิยศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
6: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500-600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
7: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
6: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
10: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
11: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้ว ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
10: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
12: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
13: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
14: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกนิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และวัชพันธุ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และวัตถุยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือ

0: ประธานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยในแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่า

0: ขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การส่วนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตาติ๊กต็อกX และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมย์ซ้ายสุภานิดาเกียรติทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปุตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอแลนด์2ต่อ1เกม19-21 21-17และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม12-21 21-16 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตจนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษก กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6-3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2-4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6-0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1-0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1-5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลจัดการแข่งขันพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซม และเวลา 15:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือที่6กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2000โฮมประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีใหม่ด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมือวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือคนถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วหลังฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดทุกครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บปวดและโรคต่างๆสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเหมือนเดิมค่ะคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้นะคะก็จะเป็นคุณโบ๊ทคุณฟิลและคุณแดนอัคเดชคัมภีระด้วยค่ะสำหรับประสานงานข้อมูลวันนี้นะคะคุณกนกนวลภัทรมังคลานนท์ค่ะใครที่ติดตามอาจารย์ทองธรรมดานะคะในเรื่องของการเกษตรสามารถเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะเรามีหลายช่องทางค่ะ
1: นะ
0: ปัดวิทยุก็จะมี FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819และ891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ส่วนใครที่อยากจะพบเจอหน้าเรา2คนแบบนี้นะคะก็สามารถมาดูกันได้นะคะที่ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ไ
1: ลฟ์ด้วยนะมีคำว่า live live อยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้ในเพจนี้ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์ทองก็ฝากคำถามได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนอาจจะ work from home อยู่บ้านนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมาทำงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กับบรรยากาศของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งฉากหลังเราวันนี้คุณส้มนำมาฝากกันก็เป็นการประชุมนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะกับการประชุม World Bank นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือชื่อย่อๆก็ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าการประชุมนั้นประชุมกันตลอดสัปดาห์นะคะเริ่มประชุมกันตั้งแต่วันที่12และไปจบวันที่18ตุลาคมนี้นะคะเรียกได้ว่า1อาทิตย์เต็มๆเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกการประชุมจะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเพราะว่าเขาจะมีหลายเวทีด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการประชุมย่อยๆการประชุมระดับสูงที่ไปประชุมในที่ต่างๆซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะคะเราก็เลยนำเรื่องของการประชุมย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรมาฝากกันด้วยค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการเดินหน้าโชว์ศักยภาพภาคการเกษตรไทยบนเวทีระดับสากลในห้วงเวลาสำคัญแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมระดับสูงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะไปประชุมกันที่สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะโดยทางท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤตอุตมะเวทินค่ะท่านได้รับมอบหมายมาจากปลัดกระทรวงให้ไปเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมหารือในหัวข้อการพัฒนากลไกการเงินเพื่อระบบอาหารที่มั่นคงและเท่าทันภูมิอากาศเพื่อเร่งผลักดันการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะคะโดยท่านได้มีการเปิด3นโยบายหลักก็คือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เปลี่ยนวิกฤตโลกร้อนเป็นโอกาสชาวนาค่ะ1เลยนะคะนวัตกรรมเสริมนะคะก็คือการดึงกลไกการเงินเพื่อภาพภูมิอากาศหรือว่า climate finance จากเครือข่ายสถาบันการเงินระดับโลกมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีการทำนาแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะนโยบายที่2นะคะก็คือตลาดนำค่ะคือการผนึกกำลังกับเครือข่ายภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศสร้างอุปสงค์และเปิดตลาดรับซื้อข้าวคาร์บอนต่ำเพื่อการันตีว่าเกษตรกรผู้ปลูกจะมีตลาดรองรับที่แน่นอนและยั่งยืนค่ะส่วนนโยบายหลักอันที่3นะคะก็คือเพิ่มรายได้ค่ะโดยเน้นย้ำเป้าหมายสูงสุดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องนำไปสู่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้สุทธิในกระเป๋าของพี่น้องชาวนาที่เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังค่ะโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านย้ำทิ้งท้ายบนเวทีธนาคารโลกนะคะบอกว่าประเทศไทยนั้นมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือด้านกล ไกทางการเงินและการผสานพลังระหว่างภาครัฐเอกชนและองค์กรสากลจะเป็นคีย์หลักในการสร้างระบบอาหารที่ยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่มีการประชุมซึ่งในการประชุมหลายๆที่เนี่ยก็คู่ขนานกันไปนะคะ
1: ใน
0: แต่ละวันมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอีกหนึ่งบทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาแต่ว่าเป็นฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะซึ่งก็ขึ้นสู่เวทีการประชุมเช่นกันค่ะที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีค่ะสำหรับการจัดงานนะคะในส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นนะคะปรากฏว่าในการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยแล้วก็การรับมือภัยแล้งรวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยค่ะเพื่อที่จะให้บริการการบริหารจัดการน้ำนั้นได้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี้นะคะจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยค่ะสำหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำนะคะก็จะเป็นเชิงรุกตามหลักการต้นน้ำกักเก็บกลางน้ำชะลอและปลายน้ำระบายค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบชลประทานด้วยแล้วก็จะมีการใช้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวให้กับภาคการเกษตรแล้วก็ประชาชนด้วยส่วนโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนั้นอันนี้จะเป็นกลไกสำคัญค่ะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำโดยจะปรับปรุงคลองแล้วก็อาคารชลประทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำค่ะรวมไปถึงนำข้อมูลในการพยากรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบชลประทานให้รองรับสถานการณ์น้ำที่หลากนะคะแล้วก็ภาวะขาดแคลนน้ำด้วยค่ะก็จะช่วยเหลือให้เกษตรกรนั้นสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้ก็ยังมีสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยและในส่วนของเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569เองนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าออกมาหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่ะโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายนิรัตพงสิทธิถาวรท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยข้อมูลเมื่อเช้านี้นะคะธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 393,366 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินกว่า3ล้านล้านบาทนะคะครอบคลุมขออภัยค่ะรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะอาจจะมีการทางปภ.จะมีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนค่ะคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดนะคะรวมกรุงเทพมหานครด้วยได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฉพาะในกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนค่ะโดยทางธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มีกำหนดการจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้ท่านอาจจะสามารถลองไปเช็คได้แล้วนะคะว่าเงินเยียวยาเข้ากระเป๋าของท่านแล้วหรือยังค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่15ตุลาคมนะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะนอกจากจะเป็นวันล้างมือโลกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นวันล้างมือโลกด้วยนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยนะแล้วก็ใส่ใจเรื่องของความสะอาดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันเขาเรียกว่าวันไม้เท้าขาวสากลค่ะ ซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าแรลลี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเอ๊ะคนตาบอดแรลลี่ได้ด้วยเหรอแรลลี่ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการวิ่งเพื่อการกุศลนะคะมาดูกันค่ะวันไม้เท้าขาวสากลนั้นตรงกับ15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมแล้วก็สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางเท้าหรือแม้แต่การใช้กิจกรรมอื่นๆสำหรับคนตาบอดค่ะพร้อมกับการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีซึ่งกิจกรรมนี้นะคะแรลลี่นี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ค่ะ17ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมทักษะการเดินทางเท้าด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะคุณเอกมลแพทยานันท์นะคะท่านก็บอกว่าไม้เท้าขาวนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ท่านบอกว่ายังเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดมีศักยภาพที่จะสามารถเรียนรู้ได้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนทั่วไปนะคะเดินทางได้ด้วยตัวเองซึ่งหากว่าได้รับโอกาสแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นเอื้ออำนวยค่ะโดยเฉพาะทางเท้าระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้คนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความช่วยเหลือจากสังคมเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนตาบอดนั้นต้องการโอกาสค่ะต้องการสภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อิสระมากยิ่งขึ้นการเดินทางอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนนั้นอาจจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันนะคะเราก็อยากจะเห็นว่าวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านได้ไปเรียนได้ไปทำงานได้ไปใช้ชีวิตในสถานที่ต่างๆได้ให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการใช้ชีวิตของเขานะคะในโอกาสที่วันไม้เท้าขาวสากลนะคะไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะก็ได้ส่งสารความระลึกถึงและก็ความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศด้วยค่ะรวมไปถึงผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเน้นย้ำว่าความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนตาบอดค่ะสำหรับกิจกรรมอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยค่ะ
1: คุ
0: ณส้มกิจกรรมให้คุณส้มเล่าให้ฟังดีกว่า
1: สำหรับกิจกรรมนะอย่างที่พี่กบบอกไปนะคะว่าเขาถึงเขาจะมองไม่เห็นแต่เขาแรลลี่ได
0: ้แรลลี่ได้ยิ่งได้นะ
1: ใช่ค่ะกับกิจกรรมพิเศษกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้โดยจะเริ่มพิธีเปิดณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดและจะไปสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีทีมสมัครเข้าร่วมถึง24ทีมด้วยกันค่ะแต่ละทีมนะคะก็จะประกอบไปด้วยคนตาบอด3ท่านและผู้ที่มีสายตาเลือนราง1ท่านค่ะโดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางค่ะโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญชวนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางทั้งภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปด้วยตลอดเส้นทางเชิญชวนเลยนะคะให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะ
0: ค่ะคนตาบอดเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้สำหรับคนตาบอดด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้16ใช่ไหม
1: 16ค่ะ
0: 16ตุลาคมนะคะปกติแล้วก็จะเป็นวันที่จะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ในปีนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแจ้งมานะคะบอกว่าขอเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569ขออภัยค่ะงวด16ธันวาคมนะไม่ใช่16ตุลาคมนะคะ16ธันวาคมค่ะเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธี ีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในวันที่16ธันวาคมนะคะเลื่อนออกไปเป็น17ธันวาคมค่ะ
1: เลื่อนวันเดียวนะคะไม่ได้งดออกนะคะแค่เลื่อนวันเดียวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากในช่วงนี้นะคะต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของการเกษตรกันกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะอาจารย์ทองนะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดส่งตรงจากจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องคุยกันเรื่องอากาศก่อนโคราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีฝนลงมาบ้างไหม
2: ไม่ตกมา2วัน
0: ตอบเหมือนเครียดๆกับฝนไหมอาจารย์ไม่ตกเลยเหรอคะ2วันนี้ไม่ตกเลยใช่ไหมคะ
2: 2วันนี้ไม่ตกแต่ดี
0: ค่ะหลายพื้นที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะอาจารย์ทองต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยก็ไปเหมือนกันนะคะปลูกมาบางคนเนี่ยเครียดเลยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะอย่างที่ได้อาจารย์ทอง
2: เฉพาะพิมายนะแต่ใกล้อำเภอพิมายก็ยังตกอยู่นะ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผมแล้วบางที่ก็ถนนในหมู่บ้านถนนอะไรบางที่ที่ฝนตกแย่นี่ก็ถนนขาดหลายเส้นทางทีเดียว
0: ค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ฝนก็อาจจะตกเยอะบางพื้นที่ไม่ตกเลยก็มีนะคะก็อ่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งรับต่อไปโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็ให้เข้ากับสถานการณ์เนาะ
0: ค่ะ
2: ท่วมนะครับทีนี้น้ำท่วมเนี่ยจริงๆอย่างปีนี้มันต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายเนาะเพราะว่าเมื่อช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นซูเปอร์เอลนีโญ
0: ค่ะ
2: ครับหลายคนก็เข้าใจว่ามันได้มีฝนนะครับหรือว่าฝนน้อยมากน่าจะแล้งจัดนะครับทุกคนก็กักตุนน้ำไว้นะครับพอปลายฤดูฝนเนี่ยมันตกมาเยอะจัดนะครับคล้ายๆกับมันอั้นมาแล้วก็มาตกช่วงปลายนะครับทีนี้ไอ้น้ำที่มีอยู่เดิมกับไอ้น้ำใหม่ที่เข้ามา
0: ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้ท่วม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เลยเกิดความเสียหายเยอะนะครับดังตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าเราคงต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนการต่างๆนะครับทางเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการพยากรณ์อากาศก็ออกมายอมรับเองว่าต่อไปนี้การที่เราจะพยากรณ์อากาศเนี่ยนานๆเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสภาพอะไรแคลนเด็ดเองเนาะสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนหมดแล้วนะครับก็คือถ้าทายแค่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หรือไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยมาพอเชื่อถือได
0: ้
2: ก็ใช้คำนี้เลยนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าทายเป็นฤดูกาลทายข้ามปีเนี่ยความแม่นยำจะลดลง
0: ค่ะยากมากค่ะ
2: คือถ้าเป็นฤดูกาลในลดลงครึ่งนึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทายข้ามปีนี่น่าจะเหลือสัก 20-30% นะครับที่น่าจะเชื่อถือได้
0: ค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยเราจะฟังพยากรณ์อากาศหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ออกทีวีที่ให้เราเห็นหน้าบ่อยๆนะครับเอ่ยนามก็ได้อย่างดร.เสรีเนี่ยจริงก็รู้จักกันนะครับในเงี้ยท่านจะออกมายอมรับเองว่ามันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถึงแม้เครื่องมือเครื่องไม้จะทันสมัยยังไงแต่เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนหมด
0: ไป
2: นะครับมันก็เลยคาดการณ์ล่วงหน้านานไม่ได้
0: ค่ะ
2: ครับตรงนี้ก็เลยจะต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเราก็ฟังไว้พออะไรล่ะพอที่จะว่าเราจะวางแผนระยะยาวแต่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับอย่างนี้ก็อยากฝากว่าสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่ทำการเกษตรเนี่ยตรงไหนที่เป็นที่จองโอเคละมันไม่เคยมีประวัติการน้ำท่วมดังนั้นไอโอกาสที่น้ำจะท่วมก็คงน้อยนะครับแต่ถ้าตรงไหนของเราเป็นที่ลุ่มนะครับตรงที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยนะครับคือฝนไม่ทันไม่ต้องเยอะก็มีโอกาสน้ำขังอาจจะไม่ถึงกับท่วม าจจะขังอย่างเงี้ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับว่าไอ้ตรงที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาพืชที่ทนน้ำท่วมมาปลูกนะครับพืชทนน้ำท่วมเนี่ยจริงๆต้องจะมีหลายอย่างนะครับในไร่ผลก็อย่างเช่นพวกมะพร้าวมะม่วงชมพู
1: ่
2: นะครับมะกอกน้ำนะครับหรือจะเป็นพวกไผ่กิมซุงนะครับพวกพืชน้ำเช่นทางผักกระเฉดผักบุ้งแก้วนะครับเตยหอมพวกนี้มันจะทนน้ำได้นะครับฉะนั้นพอใกล้ๆอย่างพวกพืชน้ำเนี่ยพอใกล้ๆช่วงหน้าฝนเนี่ยไอ้ตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็จะไปปลูกข้าว
1: ค
2: ่ะมันเสี่ยงเกินไปเราก็หันมาปลูกเป็นพืชน้ำนะครับปลูกเป็นพวกผักบุ้งแก้วผักกระเฉดเตยหอมพวกนี้นะครับมันถึงน้ำท่วมมามันก็ยังไม่เสียหายหรือมันก็ยังได้ขาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขายจะแพงด้วยนะปีนี้นะครับไม่ว่าผักบุ้งแก้วผักกระเฉดไม่แพงมาก
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันท่วมเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำที่ราบลุ่มที่เคยน้ำขังเราหันมาปลูกพืชน้ำแต่ตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มที่โอกาสท่วมหรือท่วมซ้ำซากเราก็หันมาปลูกพืชที่มันทนน้ำท่วมอย่างที่บอกไปแต่ทีเนี้ยเช่นพวกมะพร้าวละมุดสมพู่นะครับพวกมะกอกน้ำนะครับพวกเนี้ยทนน้ำท่วมได
1: ้
2: นะครับหรือจะปลูกเป็นพวกอะไรล่ะเป็นไม้ดอกนะครับก็จะทนน้ำท่วมได้ดีอย่างเช่นพวกแคนา
1: ค่ะ
2: ดิ่งดังฟ้าหูกระจงอินตะนินคึกกุลกระดังนาจ
1: ัง
2: ปูอาโตกอินเดียจังจะปอพวกเนี้ยก็สามารถทนน้ำท่วมได
1: ้
2: นะครับเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพืชปลูกนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะลดความเสียหายลงนะครับทีนี้เมื่องานเดือนธันวาเดือนตุลาที่ผ่านมา
0: เมื่อวันที่สิบอาทิตย์ที่แล้ว
2: ค่ะสิบสามปีมาเนี่ยนะครับก็มาก็แล้วมีเกษตรกรนะครับมาจะเรียกว่าร้องทุกข์ขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกนะครับก็มาบอกผมเนี่ยที่ดินเขาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันสูงกว่าถนนแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนมันสูงกว่าที่เขานะครับถนนเยอะก็ถมนี่น้ำมันเขาก็มีการปรับเปลี่ยนมีการถมให้มันสูงนะครับ
0: ปรับ
2: ทีนี้พอถนนมันสูงกว่าที่เขาน้ำมันก็ข้ามถนนไม่ได
1: ้
2: มันก็ท่วมที่เขา
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับเขาก็เลยกำลังคิดว่าเขาจะต้องสู้กับกรมทางก
1: ็
2: คือถมที่เขาเนี่ยให้สูงกว่าถนน
1: โอ้ก็ลำบากอีก
2: นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหมันจะสู้กันหลายชาติแล้วเนี่ยงานเนี้ยนะครับ
0: ไอ้ที่เนี่ยที่ต่ำยังว่าพอเข้าใจนะถมไปแต่บางบ้านนะอาจารย์ที่คือเขาปลูกมานานแล้วแล้วก็อยู่ริมถนนแต่ถนนเนี่ยมันมาหลังปรากฏว่าบ้านเนี่ยก็ต่ำนะคะน้ำก็เข้าไปหมดเห็นจากภาพข่าวก็น่าเห็นใจเหมือนกัน
2: นะฮะนี่เราจะไปถมที่สู้กับถนน
0: จะไม่ไหวใช่ไหม
2: ก็คงไม่เต็มที่ไง
1: ครับ
2: แล้วถ้าจะถมทั้งแปลงตั้งที่ไหนไปถมนั่นข้อแรกข้อที่สองดินที่มาถมมันก็เป็นดินไม่ดี
1: ค่ะ
2: นะครับในนี้ผมไปเสร็จปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าตัวบ้านก็จะดีให้สูงทำเป็นสองชั้นโอ้โหลงทุนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยบอกเขาว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับที่คุณเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมโอ้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมไม่ยากเลยครับคุณก็ไปจ้างแมคโครมาเนาะรอบที่เลย เอาแมคโครเนี่ยขุดรอบที่แล้วมาปั้นคัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับความกว้างของตุ้งกี
1: ้
2: แมคโครเนี่ยอาจจะต้องสองตุ้งกี้ความกว้างนะครับส่วนความลึกก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าน้ำมันเคยสูงกว่าที่คุณเมตรหนึ่งคุณก็อาจจะปั้นคันสักเมตรครึ่ง
1: ค่ะ
2: หรือสองเมตรก็ได้ส่วนความกว้างของคันก็อยู่ที่คุณอีกว่าคุณจะปลูกอะไรบนคันไห
1: ม
2: นะครับแล้วก็คุณขุดรอบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยปั้นคันขึ้นมาเนี่ยนะครับในร่องที่คุณขุดเนี่ยมันยังได้น้ำด้วย หน้าแล้งมันก็มีน้ำใช้นะครับหน้าฝนเนี่ยมันไม่ท่วมข้ามมาอยู่แล้วเพราะคุณทำคันไว้เผื่อแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับผมว่ามันจะลงทุนถูกตอนที่คุณไปถมตีตู้กระถางหลวงเลยนะนะครับเราก็มานั่งบนเนี่ยเราก็เลยแนะนำไปว่าถ้าอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับคือเราก็อาจจะเริ่มต้นอาจจะตรงไหนที่มันต่ำเราก็ขุดตรงนั้นก่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วพอมีลบเราก็ไปเพิ่มไปเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับในที่สุดเราก็จะมีคันร้อมที่ของเราที่โอกาสที่น้ำจะเข้ามาในที่ของเราก็จะน้อยลง
0: ค่ะ
2: ครับ
0: เหมือนสร้างประการ
2: ไหมจะไปที่เราจะไปถมดินสู้กับถมกลางไปถมดินทั้งแปลงนะครับไปบีบบ้านขึ้นโอ้โหฟังแล้วมันเป็นงานใหญ่มากนะต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพืชปลูกนะครับว่าพืชไหนที่มันทนน้ำท่วมได้นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนเนาะมันจะช่วยได้นะครับที่อยุธยาที่บางบานมีเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเพราะว่ามันเป็นแหล่งรับน้ำ
0: ค่ะ
2: นะครับแหล่งรับน้ำเนี่ยทุกปีเขาของเขาเนี่ยทุกปีท่วมเป็นประจำอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: บ้านเขาก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับแต่ปัญหาก็คือพืชที่ปลูกมันตาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมันทนน้ำไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยถ้ามันโตแล้วนะฮะมันแข็งแรงดีเนี่ยมันสามารถทนน้ำท่วมได้10ถึง15วัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับและยิ่งถ้าเป็นน้ำไหลนะฮะไม่ใช่น้ำนิ่งเนาะนะครับอาจจะทนได้มากกว่า

0: ใช่ครับ
1: ของดองคู่กับผู้หญิงค
0: ่ะอันนี้สูงในน้ำได้เลย
1: อ๋อเขาชอบน้ำใช่ไหมหรือว่าเขาทนกับน้ำทนน้ำ
0: คุณเอาต้นลงไปปลูกในน้ำมันก็ไม่ตาย
1: อ
0: ย่าว่าแต่น้ำท่วมเลย
1: นี่เหมือน
0: ระบบ
1: เราเคยได้ยินแต่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอันนี้พืชครึ่งบกครึ่งน้ำ
0: ปลูกบกได้ปลูกน้ำได้นะครับแล้วผมก็บอกว่าให้ปลูกเอ้ยเติมไปนะครับแล้วก็ปลูกน้ำอย่างที่ว่าน้องพวกประกาศเกตประบุงแก้วร่วมไปแล้วตรงคันของพี่เนี่ยให้ปลูกมะดันนะครับมะดันก็ทนน้ำท่วมได้นะคร
1: ับ ค่ะค่ะ
0: เขาจะจัดการเลยนะครับปลูกทั้งมะกอกน้ำมะกรูดมะดันปลูกพืชน้ำหลายอย่างนะครับแล้วปรากฏว่าปีนี้เขาก็มาหาผมก็คือเขามาปรึกษาผมเมื่อ4ปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาบอกปีนี้เขาได้ขายเยอะเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วส่วน
2: ทำตามคำแนะนำ
0: ส่วนเงิน
2: ค่ะ
0: เขาแปลรูปเองอย่างเช่นมะกอกเนี่ยเอามาดองเองนะครับออกมาซื้อโอ่งมังกรมาเน
1: า
0: ะแล้วมาดองดองเสร็จก็ไปต้น
1: ใช่เพราะว่าต้นมันเยอะนะพวกนี้มันดกนะมะดันเนี่ย
0: โดกข้าโอ้โหไอ้มะกอกน้ำในต้นหนึ่งเป็นร้อยโลนะครับ
1: มะดันอุ้ยเปรี้ยวปาก
0: มะดันแปลรูป
1: อาจารย์แล้วตะลิงปิงเหรอคะตะลิงปิงทนไหมคะทนได้ไหม
0: ตะลิงปิงก็จะอยู่ได้ประมาณ10-15วันถ้ากรณีในน้ำนิ่งเนาะน้ำไหลก็อาจจะอยู่ได้สัก20-30วันน
1: ะ
0: ครับแต่ทนตู้มะกอกไม่ได้ทนมะดันไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่ก็ทนได้ระดับหนึ่งที่ต้นไม้ถ้าใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะทนได้ประมาณนี้แหละฮะประมาณ15-20วันน
1: ะ
0: ครับแต่ถ้าเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ตายหมดนะครับยังเป็นมะกอกน้ำ
1: อย่างมะม่วงเหรอคะอาจารย์มะม่วงอ่ะ
0: มะม่วงก็เหมือนกันฮะก็อยู่ในเกณฑ์นี้ครับนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วไม่เป็นไรนะครับมันจะทนได้นะฮะถ้าน้ำไหลก็อาจจะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงถ้าน้ำนิ่งๆมี20วันก็ทิ้งไปหมดนะครับเริ่มออกอาการนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นถือว่าท่วมเป็นไหนด้วยนะครับสูงมากๆเลยเนี่ยคือถ้าน้ำท่วมแค่ปิ่นๆมาตรงพื้นดินเนี่ยนะครับรากยังพอได้อากาศนะครับแต่ถ้าท่วมขึ้นมาครึ่งต้นหรือค่อนต้นอย่างเงี้ยมันเลิกเกินไปนะครับจังหวะมันจะเหลือน้อยเกินไปนะครับแล้วมันก็จะทนได้น้อยลงนะครับแต่อย่างเงี้ยเราก็อีกเราเห็นว่าที่ของเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะอย่างที่เจ้าที่เราให้ฟังเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่กลัวละอย่าท่วมเลยเขาบอก
2: ท้าทายกันอย่างนี้เลย
0: ค่ะเขาก็ไม่เสียหายแล้วเขามีเรือเขาบอกมีเรือสำหรับเข้าออกนะครับในที่ของเขานะครับเขาโอเคเลยนะแสดงว่าเขาวางแผนดีเนา
1: ะ
0: การเตรียมการก่อนที่น้ำจะมานะครับช่วงที่น้ำมาแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบำรุงพืชของเขานะครับพอหลังจากน้ำลดเนี่ยมันจะคือช่วงเนี้ยนะฮะช่วงปลายตุลานะครับต้นพฤศจิกาซึ่งมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเขาก็จะบำรุงพืชเขาให้ออกดอกนะครับเพื่อจะได้ขายในฤดูกาลต่อไป
1: แต่ก็โชคดี
0: ใช่ได้ใช่ไห
1: มอาจารย์ยังโชคดีนะอีสานปีนี้นะคะอีสานในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยน้ำไม่มาเท่าไหร่นะคะก็โชคดีไปเพราะว่ามันมีปีหนึ่งที่มาท่วมช่วงที่เขาจะต้องเตรียมเกี่ยวข้าวพอดีก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็หลายที่น้ำไม่มาก็ถือว่าดีแต่ยังอื่นมาแต่นะ
1: อะไร
0: คะเป็นค่ารถเกี่ยวเนี่ยจากไร่ละ500ขึ้นเป็น800หรือ 1,000
1: เพราะว่าจะมาใช้แบบเกี่ยวแบบเดิมๆแบบลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรนี้ก็ไม่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่ได้แล้ว
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: แล้วมันก็คือมันหาแขกไม่ได้แล้วแขกต่างประเทศหมดแล้ว
1: ใช
0: ่2ก็คือจำนวนไร่ที่ปลูกเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องใช้รถเกี่ยวเนา
1: ะ
0: รถเกี่ยวเนี่ยภาคกลางน้ำท่วมเนาะรถเกี่ยวส่วนใหญ่ขึ้นจากภาคกลางนะครับขึ้นไปจากภาคกลางก็คือเกี่ยวภาคกลางติดก็จะขึ้นดีส
1: านอ๋อเพราะว่าภาคกลางเขาเป็นนาเขาเรียกว่าอะไรนะนากลาง
0: คือภาคกลางนี่จะเกี่ยวก่อนนะเพื่อจะหนีน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับก่อนที่น้ำจะมาเขาก็

0: เกี่ยวเกี่ยวเสร็จลบเกี่ยวทั้งหลายก็จะขึ้นมาทางภาคอีสานนะครับอันช่วงนี้ก็จะมีรถเกี่ยวขึ้นมาทางภาคอีสานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวประมาณปลายต้นเดือนหน้า
1: ต้นเดือนหน้า
0: จะเริ่มเกี่ยวกันบ้างแล้ว
1: พฤศจิกายนก็เริ่มเกี่ยวแล้วก็จะได้กินข้าวใหม
2: ่
1: ข้าวใหม่ประมาณช่วงพฤศจิกายนนี่แหละค่ะนะคะ
0: แต่ปัญหาก็คือข้าวเกี่ยวแพงแล้วเกิน
1: ก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะอาจารย์คุณพิสมัยบอกว่าต้นแคน้ำท่วมไม่ตายจริงไหมคะต้นแค
0: ครับแต่ถ้าปลูกไปในตายฮะปลูกไปในแล้ว
1: แต่ต้นมันใหญ่แล้ว
0: ใหญ่แล้วไม่ตาย
1: แต่ก็อยู่ที่ระดับน้ำขังด้วยนะ
2: ใช
1: ่แช่นานแค่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์
0: อายุที่ปลูกเลยครับ
1: อ๋ออายุ
0: ถ้าใหญ่แล้วเนี่ยทนได้เป็นเดือนใช่ทนได้ครับถ้าเล็กๆเนี่ยยังไงก็ตายเนาะมันปลูกไม่ไหวมันยังแข็งแรงไม่พอนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับคนที่ทำเกษตรเนาะและพื้นที่เราจะต้องประสบปัญหาทุกปีเราก็วางแผนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะค่อยๆทำค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ๆ
0: ครับเราจะเป็นมัวแต่ว่าเรียกร้องให้รัฐมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือประเทศมันใหญ่เนาะไอ้ประเทศจะมาช่วยทุกคนมันคงไม่ได้อัตตาหิอัตโนนาโถ
2: ตอนน
0: ี้
2: พึ่งต้น
0: เองก่อนครับแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ 13:34 นะคะแล้วช่วงหน้าเราเปิดสายค่ะคุณส้ม
2: ค่ะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ทองนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์022769718นะคะ022769718เปิดสายช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมัยเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุทธหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะ แชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ

0: 13:39 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดอุ๊ยลืมให้คุณพูดประโยคนี้นะคะ
1: พูดไปแล้วตอนเปิด
0: อ๋อพูดไปแล้วใช่ไหม
1: ตอนเปิด
0: เขาจะจำแม่นเลยนะคะ แล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยด้วยใช่ไหมคือจำได้ว่าน้องส้มเนี่ยเขาจะโอ้โหชินเลยนะตอนนั้นพูดคล่องเลยว่าถ้าขี้ไก่อะไรคะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ขี้ไก่กินหัวอะไรนะขี้ไก่กินอะไรนะ
1: กินใบกินใบ
0: ขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัว
1: ขี้ไก่กินผล
0: ขี้ไก่กินผลเดี๋ยวนะต้องถามอาจารย์ทองอาจารย์ย้ำอีกหน่อยเรื่องการใส่ปุ๋ย
2: ขี้หมูกินหัววัวกินใบ
1: คนอ่านกัน
2: กินผล
0: ขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลฟังแล้วมันคล้องจองกันดีนะคะแล้วคุณผู้ฟังหลายคนนะคุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจำได้ด้วยนะ
1: ดีค่ะดีค่ะ
0: เป็นสโลแกนที่แบบใช้ได้หมดเลยนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์ทองโทรเข้ามาได้ค่ะ
1: เบอร์02-276-9718นะคะวันนี้สายแรกของเราเข้ามาแล้วค่ะคุณทำรงจากจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทองและผู้ดำเนินรายการอยากจะถามว่าดินโดโนไม้ใช้ประโยชน์อย่างไรครับอยากฟังจากวิทยุครับ
0: ดินอะไรนะจ๊ะ
3: ดินโดโนไม้ครับใช้ประโยชน์อย่างไรครับ
1: ดินโดโนไม้ใช้ประโยชน์อย่างไร
3: ครับ
4: จริงๆไม่ใช่ดินโดโลไม้เนาะมันเป็นปูนนะครับปูนโดโลไม้นะครับไม่ใช่ดินโดโลไม้นะครับ
1: ปูนขาวป่ะคะอาจารย์
4: ดินโดโลไม้ก็คือเอาไว้ลดความติดกรดของดินนะครับก็คือดินที่เป็นกรดนะก็คือเวลาที่เราปลูกพืชแล้วการใส่ปุ๋ยไปนานๆแล้วเวลาความติดกรดเนี่ยเกิดจากหนึ่งก็คือฝนตกนะครับพอฝนตกบ่อยๆเนี่ยดินก็จะสะสมความเป็นกรดจากน้ำฝน
0: ค
4: ่ะครับจะเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะครับสองก็คือการใส่ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องยาวนานเราโดยไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทำให้มีกรดตกค้างในดินนะครับสามคือที่เดิมตรงนั้นมันเป็นที่ที่เป็นดินกรดอยู่แล้วนะครับอย่างภาคอีสานทั้งภาคก็เป็นดินกรดนะครับดังนั้นเราก็จะมีการเอาปูนไปปรับเพื่อลดความเป็นกรดลงนะครับปูนก็จะมีตั้งแต่ปูนม้านนะครับโดโลไม้ปูนขาวปูนเปลือกหอยทั้งหลายนะครับเราไปลดความเป็นกรดครับ
0: เป็นปูนไม่ใช่ดินใช่ไหมคะเป็นปูนไดนาโมไดนาไม
1: ต์ดูนาไม
3: ต์ขอบคุณมากครับขอบค
0: ุ
3: ณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะใครที่จะสอบถามอาจารย์ทองนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะเบอร์นี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรารอสายอยู่โทรเข้ามากันเยอะๆนะคะมีเวลาจำกัดนะคะเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นหรือใครจะฝากข้อความนะคะคำถามได้ช่องทางย้ำหน่อยค่ะคุณส้ม
1: ค่ะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะก็คือวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว้นวรรคนะแล้วก็ภาษาอังกฤษ LIVE นะคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคุณสุเทพนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีฝนกำลังก่อตัวครับผมนะจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนอาจจะน้อยลงไปในหลายพื้นที่แต่ก็ยังมีฝนอยู่นะ
0: ฝนยังเยอะในบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครวันนี้ 60% นะภาคเหนือวันนี้แค่ 30-40 ภาคอีสานก็น้อยลงนะคะแต่จะมาเยอะภาคกลางนี่แหละค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จะไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มด้วยแล้วกันนะคะสายต่อไปเข้ามาแล้วค่ะคุณอนงจากจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์ทองสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเจอเลยค่ะ
4: ครับผม
5: อยากทราบว่าไอเนี่ยต้นลำไยใส่ปุ๋ยตอนไหนให้มันมีลูกอะค่ะ
4: ครับลำไยเป็นพืชที่อาศัยอากาศหนาวด้วยเนาะนะครับแต่นั้นเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณสักเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้าใส่สักครั้งนึงปลายเดือนหน้าใส่สักครั้งก็คือช่วงปลายพฤศจิกานะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้ออกลูกได้นะครับ
5: ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยอะไรต้นเดียวเอง
0: อ๋อปลูกต้นเดียวเอาไว้ทานใช่ไหมคะ
4: แล้วจะ
5: คุ้มไหมออกลูกเลย
4: นะครับปุ๋ยสูตร8/24/24เนาะ
5: แปด
0: ที่
5: ส
0: ี่
5: ใช่
4: ไห
5: ม
0: ค่ะ
4: เราแบ่งซื้อเขาเป็นกิโลก็ได้นะร้านเขาก็จะมีขายเป็นกิโลนะครับ
5: ก็ ต้นเดียวใส่เยอะไหมอาจารย์คะ
4: ต้นใหญ่แค่ไหนแล้ว
5: ใหญ่ก็มันสูงเลยหลังคาไปอีกฉันก็ตัดกิ่งยาวมันออก
0: หลังคาชั้นไหนชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง
5: หลังคารถ
0: หลังคารถโอ้ยแล้วก็นึกว่าหลังคาบ้านนะคุณนง
1: หลังคาหลังคาร ถ
5: เมตรกว่าบ้านน
4: ั่
5: นแหละ
0: ค่ะ
4: ก็ต้นหนึ่งจะอาจจะก็ใส่สักครึ่งกิโลนะนะครับ
5: จ้ะต้นเดือนใส่แล้วก็ปลายเดือนใส่ใช่ไหม
0: กลางเดือนพฤศจิก
4: ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใส่สักครั้งหนึ่งแล้วปลายเดือนใส่สักครั้งหนึ่งครับ
0: 15วัน
4: ครับผม
0: ห่างกัน
5: ใส่แล้วก็เอาน้ำรดให้ตกใช่ไหมใส่รอบต้นใช่ไหม
4: ใส่รอบต้นพุ่มเนาะเราก็ใส่เสร็จแล้วเราก็เอารดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดนะครับครั้งแรกแล้วเราก็ใส่ใหม่ครั้งที่สองครั้งที่สองใส่เสร็จรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยอย่าไปให้น้ำมันนะครับพอมันเข้าหนาวเนาะมันก็จะเกิดการสะสมแล้วเดี๋ยวพอช่วงต้นปีมันก็จะเรียกว่าดูใบไม้ผลิมันก็จะแตกยอดพร้อมดอกครับ
0: ใส่ห่างกัน15วันอาจารย์การใส่ปุ๋ยต้นลำไยเนี่ยเราใส่ตรงปลายพุ่มต้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ตรงพุ่มครับเข้าออกเนาะอย่าไปเป๊ะๆเข้าบ้างออกบ้างความกว้างประมาณเมตรนึงนะตรงปลายตรงพุ่มเข้ามาสัก50ออกไปสัก50ทั่วๆกระจายแล้วก็ต้องดูดินด้วยเนาะถ้าดินเราแน่นปุ๋ยซึมไม่ลงอันนั้นก็คือต้องควรดินแล้วค่อยใส่นะครับไม่ใช่ใส่ไปแล้วลดน้ำไหลหนีหมดแล้วก็ไม่ออกเลย
1: ลงดิน
0: ค่ะปุ๋ยไปอยู่กับต้นอื่นละ
4: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณมากค
1: ่
5: ะ
1: ให้ได้ยินลำไย
5: ดีมากจ้า
0: ค่ะน่ารักมากเลยปลูกหนึ่งต้นนะคะเหมือนที่บ้านเลยปลูกต้นทุเรียน
1: ค่ะ
0: หนึ่งต้นเนี่ยประคับประงมมากเลยนะ
1: เพื่อจะได้รับประทาน
0: แต่เพิ่งปลูกไปปลูกไป
1: เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวอาจจะได้เอามาก
0: ี่ปีอาจารย์ต้นทุเรียนได้ปลูกกี่ปีคะ
4: ขึ้นอยู่กับปลูกจากอะไรเนาะ
0: เป็นต้น
4: ปลูกจากเม็ดก็ประมาณ 5-6 ปี
0: ไม่ใช่จากเม็ดค่ะเป็นต้นที่ซื้อมา
1: น่าจะชำ
0: ทำมา
4: เอามาถ้าเขาเสียบยอด
0: เสียบยอด
4: จะประมาณ 3 ปีนะครับหรือถ้าไปซื้อกิ่งภาพต้นใหญ่มาก็อาจจะเหลือ2ปี
0: ค่ะ
4: แต่ขนาดต้นที่ซื้อมาด้วยครับ
0: ใช่เพราะว่าทุเรียนเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันต้องต้นใหญ่ๆไม่บางทีเนี่ย2-3 ปีเหมือนที่อาจารย์ทองบอกก็สามารถออกผลแล้วก็เก็บรับประทานได้แล้วอะไปที่สายที่3ค
1: ่ะคุณประชุมจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: ครับครับสวัสดีครับผู้นักจัดรายการทั้ง2ท่านนะคร
0: ับค่ะใช่เลยค่ะ
6: อาจารย์ทองนะครับก็ขอจะถามอาจารย์ทองว่าตอนนี้ปุ๋ย8 24มันไม่มีขายอ่ะแล้วเราจะเอาสูตรไหนใส่บักสะสมต้านดอก
4: ปลูกอะไรอยู่แล้วปลูกเยอะไหม
6: มีพวกส้มโอมีอินทผลัมมีแล้วก็มังละมุดอะไรเงี้ย
0: อ๋อปลูกเป็นแบบสวนผสมใช่ไหมคะปลูกขาย
4: ไหมของคุณอ่ะ
6: ฮะ
4: ของคุณหลายไร่ไหม
0: เยอะไหม
4: ปลูกไม่หลายไร่ไหม
6: ไร่เดียว
0: ไร่เดียวแต่ว่าผสมผสานกัน
6: ครับ
4: กำลังจะบอกว่าถ้ามันไม่มีขายก็อาจจะต้องใช้วิธีซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเอาเนาะ
6: ครับ
4: อันนี้ก็จะช่วยได้เนาะ
1: ค่ะทำยังไงคะอาจารย
6: ์เราจะใช้สูตรไหนมั่ง
0: อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
4: ก็คือเราก็จะต้องซื้อแม่ปุ๋ยมานะครับแล้วก็มาผสมใช้เองนะครับใช้เองก็จะบอกแล้วจะจำได้ไหมเนี่ย
6: ได้ผมเคลื่อนจดไปเนี่ย
0: มันเยอะไหมหรือว่าจะนอกรอบโทรหาอาจารย์ทองหลังรายการได้ไหม
4: เดี๋ยวโทรมาหลังก็ได้แล้ว
0: เดี๋ยวอาจารย์ฟัง
4: นะครับหรือไม่งั้นเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสูตรผสมปุ๋ยใช้เองนะครับอันนั้นคือมีทุกสูตร
6: อาจารย์ครับ
4: บอกให้คร่าวๆก็ได้แล้ว
6: ครับครับ
0: คร่าวๆค่ะ
4: บอกให้คร่าวๆก็คือใช้เราว่าจะใช้สูตร18460 26กิโล18460 26กิโล0060 นะครับสูง60 20กิโล
6: 20
4: นะครับเอา2อย่างมาผสมกันก็จะได้เป็น8 24 24 1กระสอบนะครับจำได้ไหมนะ
0: จำได้จำได้
6: ได้
0: เดี๋ยวทวนให้นะคะใช้สูตรแม่ปุ๋ย18 46 0 26กิโลแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือ0060 0060นะคะ20กิโลเอามารวมกันค่ะ
6: ครับและสูตรไอ้นี่ใช้ได้ไหมไอ้สูตร5 29เอ้ย9 25 25
4: ได้ครับ
6: ได้ไหมครับ
4: เคียงไม่ใช้ได้หมดนะครับ9 25 8 24ก็ไม่ได้ต่างกันอาจจะต่างกันราคาด้วย
0: ก็ได้เหมือนกันใช
6: ่
0: ไหม
6: ได้ครับ
4: ได้
0: ค
4: ่
0: ะ
1: ลองซื้อไปแทนก่อนค่ะ
6: ใช่สูตรเนี้ยมีขายแต่ว่า8 24ไม่มี
4: จริงๆมันแรงกว่า8 24ผม9 25เนี่ยมันเยอะกว่า8 24นะได้เลยครับได้เลย
0: แต่ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณประทุมประชุม
6: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันก็เพิ่งรู้นะคุณว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยพอมันไม่มีเนี่ยสามารถที่จะเอามาผสมสูตรได
1: ้
0: เหมือนทำให้เราได้รู้ด้วย
4: แล้วถูกลงด้วยนะราคาจะถูกลง
1: ปุ๋ยไนโตรเจนตัวหลังใช่ไหมคะตัวหลังเนี่ย
4: ก็คือถ้ามีการรวมกลุ่มแล้วซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองอันนี้ถูกลงใหญ่
0: ในชุมชนนะเน
4: า
0: ะ
4: ครับแล้วยิ่งถ้าพอผสมปุ๋ยใช้เองพอได้เป็นสูตรปุ๋ยออกมาแล้วเอามาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่ผมเคยแนะนำเนา
0: ะ
4: ก็คือเอามาคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็หมักในกระสอบก็ลุกขึ้นแค่ใส่อันนั้นก็จะถูกลงไปอีก
1: ไหนๆก็หมักแล้วไหนๆก็คลุกแล้วอ
0: าจารย์
1: คลุกไม่หมดเลย
0: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยแบบนี้เราไปใช้เป็นปุ๋ยคอกเงี้ยได้ไหมคะ
4: ได้แต่ความเข้มข้นของเนื้อธาตุอาหารมันไม่พออ
0: ๋อมันไม่
4: ถ้าเราจะใช้แทนปุ๋ยเคมีเลยก็อย่างพวกขี้นกกระทาขี้ทั้งคางขี้นก
0: แข็งหายากกว่าไปอีก
4: นะฮะมันยากนะแล้วหล่อบูนที่บูนจากที่แทนปุ๋ยเคมีได้เนี่ยก็คือมูลคน
0: ค่ะ
4: นะครับทีนี้เรากล้าใส่ไหมล่ะนั่นแหละฮะก็เลยมองว่าถ้ามันไม่เราจะไปซีเรียสเกินไปเราก็ซื้อปุ๋ยมาใส่เถอะ
0: ค่ะ
4: นะครับ
0: แล้วก็นับเวลาการเก็บเกี่ยวดูแลสุขภาพกันไป
4: มันไม่ใช่สารพิษเนาะ
0: ใช่
4: พืชดูดไปใช้แล้วก็ไปสร้างส่วนต่างๆของพืชนะครับมันไม่ได้อยู่ในรูปเดิมมันเปลี่ยนรูปไปแล้วมันไม่ได้เป็นรูปของสารเคมีไม่ใช่อยู่เราไปเอาปุ๋ยมากินที่ไหนล่ะนะครับฉะนั้นก็จะไปกลัวคือสาเหตุนะครับเราใช้ให้ถูกต้องนะครับก็ไม่มีอันตรายครับ
0: ค่ะต้องรู้เทคนิคการใช้แล้วก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองนะคะ
1: ทุกสูตรทุกที่ทุกเวลานะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะ022769718นะคะ022769718สายต่อไปคุณรุ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ3ท่านเลยค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
7: มาตามทองว่ามะนาวเป็นพิษอะไรฉีดอะไรฉีดคะ
0: มะนาว
7: มะนาวนะมะนาวเป็นขี้กาก
0: เป็นขี้กากเป็นน้ำตาลใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: อ๋
4: อผลของมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
7: ผลนะลูกค่ะผลลูกเน
4: ี่
7: ย
4: เป็นขี้กาก
0: เป็นน้ำตาล
7: ใช้อะไรฉีด
4: ผล
0: นึกว่าผลตกใจหมดเลย
4: ผลก็ใช้ฟีมากนะทีนี้ผลมะนาวเป็นขี้กากเนา
0: ะ
4: จริงจริงแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับโดยเฉพาะของไอ้สนิมเนาะมันจะเป็นช่วงที่ผลเนี่ยมีอายุประมาณ3เดือนจะเริ่มเป็นมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยสังเกตว่าพอช่วงที่อายุประมาณสัก2เดือนกว่า3เดือนเนี่ยถ้าคนที่ปลูกเยอะๆเขาจะเอาแว่นขยายไปส่องดูนะครับจะเห็นที่ผลเดินได้นะใช่แล้วเนี่ยอะไรสนิ
0: ม
4: นะครับก็จะไปเราจะใช้กำมะขันทองนะครับไปซื้อที่ร้านนะครับกำมะขันทองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธาตุอาหารรองนะครับมันไม่ใช่สารพิษนะครับแต่เราก็ต้องใช้ตามอัตราที่เขาบอกเนา
0: ะ
4: เพราะกำมะขันมันเป็นมีฤทธิ์ร้อนมันอาจจะทำให้ใบไหม้ได้นะครับหรือจริงๆถ้าเราปลูกไม่เยอะเราใช้วิธีลดน้ำให้เปียกลูกเปียกใบไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ย เราน้ำไปฉีดบริเวณต้นบริเวณลูกนะครับไรเนี่ยตัวมันเล็กมันถูกน้ำฉีดกระเด็นไปมันก็ขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วครับมันมีปุ๋ยไปเยอะครับนะครับหรืออาจจะใช้บอโลเพสยาสูบผสมร่วมไปด้วยก็ได้คร
1: ับ ค
4: ่
1: ะ
4: ครับผม
7: อาจารย์คะแล้วมีดอกอ่ะดอกมันจะร่วงไหมคะเพราะว่าออกดอกเลยมะนาว
4: ช่วงดอกบานเนี่ยรังไม่มาแต่ว่าของเรามีทั้งลูกด้วยดอกด้วยก็คือวันที่ดอกอย่าเพิ่งไปฉีดมันนะครับ
0: จะเลี้ยง
4: บานวันเดียวแหละ นะครับหลังจากนั้นคุณจะฉีดก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ
0: จะใช้บริเพชยาสูบก็ได้นะหายังหาง่ายอยู่นะบริเพชยาสูบแล้วก็ผสมสัดส่วนยังไงคะอาจารย์ถ้าเราจะใช้บริเพชกับยาสูบผสมน้ำฉีด
4: ก็บริเพชประมาณแขนเนาะแขนเราเนี่ยยาวนะครับเอามาแล้วก็ทุบตับให้ละเอียดเนาะแล้วก็ใบยาสูบยาเต็มที่ขายตลาดนั้นที่ขายเป็นกิโลนะครับ1-2ขีดเอามารวมกันแล้วก็ใส่น้ำสัก2ลิตรต้องไม่เหลือสักลิตรครึ่ง
0: ค่ะ
4: พอเอากากออกเวลาใช้ก็100-150ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็จะใส่น้ำยาจับไปหรือน้ำยาล้างจานลงไปสัก 2-3 ช้อน
0: ครับ
4: ก็จะช่วยทำให้การฉีดได้ผลมากขึ้นครับ
1: ค่ะลองดูนะคะก็อีก1สายนะถ้าน่าจะได้อีกสัก1สายนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ022769718นะคะ
0: กระชับคำถามด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะพูดถึงช่วงนี้เห็นหลายท่านถามเรื่องของผลไม้ดิฉันกลับมาไทยอยากบอกว่าอยากกินผลไม้ไทยมาก
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะใครที่จะโทรเข้ามานะคะถ้ายังไม่มีสายโทรเข้ามานะคะขออนุญาตให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายนะคะการดูแลพืชสวนในช่วงนี้ด้วยนะคะมีอีกสายส่งเข้ามาเลยค่ะกระชับคำถามด้วยนะคะมีเวลาอีก2นาทีนะคะสวัสดีค่ะน้องส่งสายเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะดูพลอยสายด้วยดูพลอยสายด้วย
1: คุณบัว
0: พลอยสายกดสายเข้ามาเลยอย่าเพิ่งพิมพ์คุณบัวสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกระชับคำถามนะคะ
8: ถามอาจารย์ทองว่าปลูกใบคันน้ำให้ปุ๋ยรองพื้นอะไรแล้วต่อไปจะทำให้อ้อยมีรสหวานขึ้นใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับแล้วใส่ประมาณกี่ครั้ง
4: ช่วงต้นคำถามถามว่า
8: ตั้งแต่ลองพื้นปลูกเลยใช้ปุ๋ยสูตรอะไร
1: ปุ๋ยอ้อยค่ะ
4: ถามยาวขนาดนี้เลยนะลองพื้น
8: แล้วก็ช่วงที่ว่าเร่งหวานเร่งหวานใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอะไร
4: ลองพื้นปลูกเนี่ยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็พอนะครับและหลังจากปลูกไปจนกระทั่งมันแตกยอดอ่อนชุดแรกเราเคยเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงเช่นยูเรีย25/7/7/16/8ใส่น้อยๆนะครับใส่แค่เพื่อไปกระตุ้นให้มันแตกเร็วขึ้นนะครับช่วงใกล้เก็บเนี่ยแล้วแต่ชนิดของไม้ผลเนาะบางอย่างอาจจะประมาณเดือนนึงบางอย่างรับ15วันนะครับเราก็จะใส่เป็นสูตร13/13/21นะครับแล้วก็เก็บเมื่อครบอายุเว้นมาก่อนเก็บ5-7วันนะครับใส่ปุ๋ยก่อน15-1เดือนแล้วแต่ชนิดของไม้ผลนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้รสชาติดีสีสวยครับ
8: เป็นอ้อยครับ
1: ประมาณนี้นะคะ
8: เป็นอ้อยท่านอ้อยที่ทำให้มีรสหวานนะ
1: ประมาณนี้ก่อนนะคะ
4: อ้อยก็ประมาณ1เดือนนะครับนะครับอ้อยเนี่ยอาจจะใส่เป็น14/7/3/5ครับครับ
1: 14/7/3/5
4: มันไม่ใช่ไหมมันเป็นอ้อยคันน้ำเนาะก็จะเป็น14/7/3/5แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีฝนตกอยู่เนาะอาจจะใส่พวก0/60ได้แต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ย0/60มันจะไม่เคลื่อนย้ายเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น0/60แล้วก็บวกยูเรียไปนิดหน่อยกระสอบนึงบวกยูเรียไปสัก5โลอย่างเงี้ยก็ช่วยได้จับ
0: นะคะโอเคนะคะคุณบัววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
8: ขอบค
1: ุ
8: ณค
1: ่
8: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะฝากทิ้งท้ายเบอร์เลยค่ะสั้นๆเลย
4: ตาม0611242859เนาะ0611242859ตัวนี้เป็น ID Line ใช่เนา
0: ะ
4: มาหาผมจะกลับ8:00 ถึง 5:00 ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: มงคลชีวิต38ประการ ตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

ุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

0: านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเลยบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันแก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
5: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์นะคะทางคลื่นสทบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา14:00 ถึง15:00 นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากรายการให้ระวังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการก่อนจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสธ.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพระราชบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สธ.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรียวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารที่ทางครม.ไฟเขียวค่ะเลื่อนจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง3เดือนเริ่ม1มกราคม2570นะคะลดภาระนายจ้างลูกจ้างรับมือเศรษฐกิจชะลอตัวโดยวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรอยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติรับทราบหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวน3ฉบับค่ะตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานนะคะโดยมีสาระสำคัญคือเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนออกไปอีก3เดือนค่ะคุณผู้ฟังจากวันที่1ตุลาคม2569เป็นวันที่1มกราคม2570นะคะการเลื่อนเวลาดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและลูกจ้างนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจและที่ยังไม่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะทำให้บางธุรกิจต้องหยุดดำเนินกิจการและลดกำลังการผลิตนะคะขณะที่ลูกจ้างบางส่วนสูญเสียรายได้จากการหยุดงานนะคะอีกทั้งภาคธุรกิจยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานผันผวนความตึงเครียดทางการค้าแล้วก็กำลังซื้อประชาชนที่ยังอ่อนแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นะคะต้องบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบนะคะรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญในการที่จะขยายระยะเวลาเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้สถานประกอบการมีโอกาสฟื้นฟูกิจการและลูกจ้างสามารถที่จะปรับตัวด้านการเงินนะคะก่อนเข้าสู่ระบบการนำส่งเงินเข้ากองทุนตามกฎหมายนะคะที่สำคัญค่ะมีของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับได้แก่1เลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเป็น1มกราคม2570นะคะร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจากเดิมค่ะ1ตุลาคม2569นะคะเป็น1มกราคม2570ค่ะ2กำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือ1มกราคม2570ถึง31ธันวาคม2574ค่ะในจ้างลูกจ้างฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างนะคะตั้งแต่1มกราคม2575เป็นต้นไปค่ะปรับเป็นฝ่ายละ 0.5% ของค่าจ้างแนวทางนี้นะคะเพื่อทยอยเพิ่มภาระทางการเงินอย่างเหมาะสมไม่กระทบสภาพคล่องมากเกินไปคุณผู้ฟังนะคะ3ก็คือปรับวันบังคับใช้หลักเกณฑ์สงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงแก้ไขวันเริ่มบังคับใช้ให้สอดคล้องกับอันนี้เรื่องการกำหนดใหม่ก็คือ1มกราคม2570นะคะซึ่งรองโฆษกย้ำนะคะว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสำคัญภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างค่ะการเลื่อนครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกนะคะแต่ว่าเป็นการปรับระยะเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ความเดือดร้อนของภาคธุรกิจและแรงงานของคุณผู้ฟังเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการบรรเทาภาระระยะสั้นกับการเสริมสร้างหลักประกันระยะยาวนะคะทั้งนี้มติครม.เป็นเพียงการรับทราบหลักการของร่างกฎหมายนะคะซึ่งยังต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะมาตามข่าวสารกันต่อกับทางปภ.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จ 3.03 พันล้านบาทนะคะครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนนะคะซึ่งวันนี้ก็โอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนค่ะโดยวันที่15ตุลาคม2569นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เปิดเผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโอนสำเร็จนะคะ 393,366 ครัวเรือนนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น 3,037.350 ล้านบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนะคะทางด้านของนายนิรันดร์พงศิษฐ์ขออภัยค่ะทางด้านของนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรนะคะที่ดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยนะคะว่าทางปภ.และธนาคารออมสินเนี่ยได้มีการส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับทางพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยข้อมูลณวันที่15ตุลาคม2569เวลา
7:30 น.นะคะธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จนะคะจำนวน 393,600 ครัวเรือนค่ะรวมกันทั้งสิ้นค่ะ 3,037.350 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนะคะแล้วก็วันที่15 ตุลาคม 2569เนี่ยทางปภ.ก็ได้มีการส่งข้อมูลนะไปให้ทางธนาคารออมสินเพื่อจะได้ทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 100,000

ก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพลย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีเกอร์เฮิร์ตติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรือวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะมาติดตามข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบสารเนื่องในวันไม้เท้าข่าวสากลประจำปี2569นะคะเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าข่าวสากลประจำปี2569ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศนะคะตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และเกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดคนตาบอดทุกคนนะคะไม้เท้าข่าวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็นการอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดค่ะโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันไม้เท้าขาวสากลค่ะรัฐบาลที่ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อสร้างโอกาสและก็ลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตนะคะโดยมุ่งให้คนพิการสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและก็บริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้นะคะตลอดจนนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินะคะวัตถุสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจกันให้โอกาสแล้วก็การให้การช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็แก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะคะซึ่งโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือนะคะอีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านนะคะพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับกรมอนามัยชวนคนไทยสร้างสุขนิสัย20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดนะคะป้องกันโรคติดป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจทั้งในโอกาสวันล้างมือโลกคนฟังโดยเรื่องนี้นายแพทย์ทิตินะคะสว่างธรรมอธิบดีกรมอนามัยได้บอกว่าวันที่15ตุลาคมของทุกปีนี้ถือว่าเป็นวันล้างมือโลกนะคะแล้วก็ในปีนี้ทางกรมอนามัยได้ร่วมกันรณรงค์ภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อกิจกรรมล้างมือสะอาดนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจค่ะเพราะว่าการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าไข้หวัดต่างๆนะคะซึ่งมักติดมากับมือที่สัมผัสสิ่งของสาธารณะแล้วก็นำมาจับใบหน้าอาหารหรือว่าขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวค่ะด้วยกรมอนามัยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มนะคะวัยรุ่นรวมทุกกลุ่มวัยเนี่ยร่วมใจกันนะคะสร้างสุขนิสัยการล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญได้แก่2ก่อนและ5หลังค่ะก็คือก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังก็คือหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมด้วยนะคะหลังหยิบจับสิ่งสกปรกนะหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือว่าเล่นกับสัตว์นะคะแล้วก็หลังกลับมาจากนอกบ้านค่ะทั้งนี้ทางกรมอนามัยก็ขอความร่วมมือนะคะทุกหน่วยในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์เนาะเนื่องในวันล้างมือโลกภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจสะอาดนะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างเรียกว่าส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธีการจนเกิดเป็นสุขนิสัยในชีวิตประจำวันพร้อมเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกวิธีด้วยนะคะโดยแนะนำขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนง่ายๆที่ควรปฏิบัติเป็นประจำก็คือ1
ก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือ2ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว3ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว4ก็คือหลังนิ้วมือถูฝ่ามือนะคะ5ก็คือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือค่ะ6ก็คือปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนะคะและ7นะคะถูรอบข้อมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยห่างไกลโรคอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันนะคะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะที่สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวข่าวสารที่สนใจนำคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารที่ทางกระทรวงการคลังเปิดตัวบางกอกบลูพริ้นท์อย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2500นะคะชูพิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกค่ะหนุนทุกประเทศบูรณาการนะคะข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะโดยวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fourth Resilient Financial Service นะคะพิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครคนทั้งฝั่งเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการช่อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2519โดยระบุนะคะว่ารูปแบบการช่อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนนะคะเหยื่ออาจอยู่ในรูปอยู่ในประเทศหนึ่งในขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการอีกจากอีกประเทศหนึ่งของเราฟังแล้วก็เส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3นะครับการรับมือที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองนะคะทำให้มิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์ค่ะจึงไม่มีประเทศใดเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังไปคุกคามด้านดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณร้อยละ3ของ GDP โลกเลยคุณผู้ฟังสำหรับBangkok นะคะ Bangkok Blueprint นะฮะถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด3สำคัญนะ3ประการก็คือดึงทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและให้บริการโทรคมนาคมนะคะเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงกระบวนการติดตามนะคะคืนเงินคืนให้แก่เหยื่อค่ะแล้วก็บริการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลการจากการพยายามในระดับประเทศเนี่ยสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศค่ะพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังก็ยังได้มีการเผยแพร่เอกสารคู่ขนานบางกอกบลูพริ้นท์อินแอคชั่นนะคะซึ่งรวบรวมบทเรียนและก็ความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะพร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect the Dot นะคะซึ่งถือว่าเป็นการบริการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมนะฮะของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติแล้วก็ระงับภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของท่านรองนายกอิติก็ยังเน้นย้ำว่าความท้าทายขั้นต่อไปเนี่ยก็คือการขยายโมเดลการเชื่อมต่อข้อมูลที่เข้าสู่ระดับข้ามพรมแดนนะคะเพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนค่ะพร้อมย้ำเตือนจุดยืนสำคัญกว่าการช่อโกงซึ่งไหลพรมแดนนะคะดังนั้นเนี่ยการมือก็จะต้องเรียกว่าก้าวข้ามพรมแดนด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังที่ตามข่าวสุดท้ายกันวันนี้กับทางกระทรวงการคลังไทยนะแล้วก็ลักเซมเบิร์กลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้านการเงินและตลาดทุนค่ะเชื่อมไทยสู่ตลาดการเงินโลกนะคะเดี๋ยวนี้14ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านนายเอนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นผู้แทนนะฝ่ายไทยในการที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการคลังรัฐลักเซมเบิร์กนะคะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กนะคะในโอกาสการประชุมประจำปี2519ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการทางการเงินระหว่าง2ประเทศนะคะควบคุมการเงินเพื่ ความยั่งยืนนะคะเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารแล้วก็การประกันภัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมแล้วก็กฎระเบียบทางการเงินค่ะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการเงินให้มีประสิทธิภาพและก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะโดยจะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและองค์ความรู้นะคะแล้วก็การจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนะคะ
บุคลากรด้านการเงินอย่างเป็นรูปธรรมค่ะตลอดจนแสวงหาโอกาสในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมการลงทุนร่วมกันนะคะเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและตลาดทุนของไทยและลักเซมเบิร์กค่ะแล้วก็เป็นประตูสู่ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ยุโรปนะคะนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยค่ะในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่าง2ประเทศนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เชื่อมโยงกับตลาดการเงินระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการระดมทุนแล้วก็การลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนะคะที่มีเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสารสารพันกับสทวรมที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านอยู่ทุกทางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับเข้ามาในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
1: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
6: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพุ่มมารายงาน
5: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
7: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตโดยงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
5: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
8: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ สำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาเถอะแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance Income Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
7: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณสารกลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนค ควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสซ่ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
8: นายกรจาติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังคุณชมทางบ้านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สพท2นะคะเวลาดีค่ะ4โมงเย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะเวลา16นาฬิกาโดยประมาณนะคะถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ได้ติดตามกันกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระบรมปีหลวงค่ะโดยสามารถติดตามรับฟังกันได้ทางสทในสังกัดของสำนักประชาธิปไตยที่2นะทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะในวันพระราชบดีที่15ตุลาคม2569นะคะสทบุรีรัมย์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลแล้วก็คุณผิวขาวอุยรัมย์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สพท2นะคะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวทในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ทาง9จังหวัดแล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามรับชมได้อีก1ช่องทางนั่นก็คือช่องทาง Facebook Fanpageของทางเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท2อีกด้วยค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำเสนอกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกนะคะกับนโยบาย20นโยบายรัฐ20กระทรวงหรือว่าเหตุการณ์สำคัญวันนี้นะคะเราก็ได้เตรียมมานะ3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกที่เราจะนำเสนอกันเป็นเรื่องราวที่ทางครม.เห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลังนะคะ plusนะกู้สูงสุด3ล้านบาทค่ะผ่อนนาน40ปีนะคะช่วยผู้มีรายได้น้อยปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีประเด็นที่2ค่ะในเรื่องของไทยเปิดตัวแบงคอกบูปิ้นวางกรอบความร่วมมือโลกสกัดสแกมเมอร์ภัยไซเบอร์ทั่วโลกนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเช็คแล้วแชร์เลยนะคะกับข่าวผู้จัดการ IMF ชี้เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางในขณะที่อาเซียนกำลังโตนะคะเป็นข่าวปลอมค่ะยืนยันโดยกระทรวงการคลังค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงที่2กับช่วงรวมใจไทยรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานวันนี้จะพามาดูในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะกับทางสำนักงานพาณิชย์นะคะได้มีการเดินหน้าในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวต่อวันต่อครั้งที่มีการจัดกิจกรรมซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็ไป
0: ช้อปปิ้ง
1: ไปช้อปปิ้งกันมาแล้วนะคะซึ่งก็โอ้ผู้คนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็สินค้าลดราคาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็นี่เป็นเรื่องราวข่าวในช่วงที่เราจะมีการนำเสนอกันในครึ่งชั่วโมงแรกนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเดี๋ยวขอทักทายแฟนรายการก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะไม่มีเวลานะท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะหรือว่าพิมพ์ข้อความมาได้เนาะมีใครบ้างเอ่ยตายเห็นไหมหนูเห็นข้อความไหมรู้สึกจะมี9คนมีเพิ่มไหมนะช่วงนี้เป
1: ็นทักทายป้าบรรเทาสำรานใจนะคะ
0: มีคุณแม่บนเรียนที่รักนักรู้อเนกพริกไทยนี่3คนนี้รู้สึกว่าเป็น FC ตัวยงเลยนะ
1: แรกๆป้าบรรเทาบอกว่าที่ชุมชนโคกระเวียงในฝนตกเปาะๆแปะๆนะ
0: แต่ที่นี่เม็ดเดียวฉันออกไปห้องน้ำนะคะมาสักครู่นี้ก็ตกอยู่นะ
1: คุณแม่บุญเรียนก็บอกว่าตกเหมือนกันที่เมืองแฝกลำปลายมาศ
0: ก็ดูแลกันด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรต่ายปลายฝนต้นหนาวเหรอ
1: ใช่ค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ยังคงในพื้นที่บุรีรัมย์นะคะยังคงมีฝนอยู่วันนี้ก็รินนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่พื้นที่อื่นๆนะคะในจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารกันเข้ามาได้นะคะ
0: จ้ะมาข่าวของเราก็แล้วกันกับข่าวแรกนะหลายๆท่านอาจจะชื่นใจเพราะว่าอยากจะมีบ้านตอนนี้นะคะข่าวแรกนะต่ายเรื่องครม.เห็นชอบเนาะสินเชื่อบ้านคนละหลังค่ะจะต่ายจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงเลยเพราะว่าพี่น้องเราหลายคนก็รออยู่นะคะกับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะ
0: คะ
1: กู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองนะ
0: คะ
1: ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังได้มีการดำเนินมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยและปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีผู้สนใจยื่นคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจำนวนมากดังนั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รองรับความต้องการนะคะที่มีอยากจะมีที่อยู่อาศัยนะคะของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนกระทรวงการคลังจึงได้มีการเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus ค่ะของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลนะคะหลังจากโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงิน 20,000 ล้านบาทและมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจนทอสค่ะปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินทั้ง2โครงการแล้วแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากค่ะที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่จะซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงได้มีการมุ่งเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาและดอก อกเบี้ยที่เหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะ14ตุลาคม2569โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการเป็นอย่างไรบ้างคะพี่บีคะ
0: ค่ะข้อแรกเลยนะคะในเรื่องของโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเนี่ยของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.นะคะบอกว่าวงเงินรวมก็คือ 50,000 ล้านบาทโดยทอส.เนี่ยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกินนะ3ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดค่ะปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐนะคะหรือว่าซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยนะคะโดยเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะคะกับศักยภาพการชำระหนี้โดยมีอัตราดอกเบี้ยนี่แบ่งเป็น2กรณีได้แก่ข้อแรกเลยกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพค่ะบอกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีนะคะเป็นระยะเวลา2ปีและ2ค่ะกรณีเกณฑ์รายได้ปกตินะคะบอกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีค่ะเป็นระยะเวลา2ปีนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางทอส.นะคะจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ให้เหมาะสมกับภาระหนี้ตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะภายหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยมีภาระทางการเงินเกินความสามารถประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันนี้วันแรกเลยค่ะ15ตุลาคม2569ไปจนถึง30ธันวาคม2573หรือจนกว่าสินเชื่อเนี่ยจะเต็มกรอบวงเงินโครงการทางนี้นะคะสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆก็จะเป็นไปตามที่ทางธนาคารทอส.กำหนดค่ะ
0: ค่ะสองก็คือในเรื่องของการแยกบัญชีโครงการของทอส.นะคะเป็นเขาเรียกว่าบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐนะคะก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อเป็นการแยกผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลออกจากธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธนาคารอย่างชัดเจนค่ะช่วยให้การกำกับดูแลการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานมีความโปร่งใสและเหมาะสมนะคะโดยทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและในเรื่องของการประเมินความสามารถในการชำระหนี้นะคะแล้วก็การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองตลอดจนการสร้างเสถียรภาพและการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตนั่นเองรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะทั้งการใช้จ่ายในภาคก่อสร้างค่ะการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานแล้วก็บริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าการดำเนินงานโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเนี่ยจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทในทีเดียวค่ะรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมุ่งสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ด้วยภาระผ่อนชำระที่เหมาะสมเพราะบ้านเนี่ยไม่ใช่เพียงทรัพย์สินค่ะแต่ว่าเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวด้วย
0: ค่ะ
1: เน
0: ี่
1: ยโอกาสดีของหนูมาถึงแล้วแหละนะคะ
0: ตายลองไปถามดูเนา
1: ะ
0: ถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปถามทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ดูเนาะว่าขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างไรนะคะก็จะแนะนำให้เรานะไปทำตามเงื่อนไขของเขาอาจจะต้องไปหาโครงการบ้านมาซิยังไงปล่อยอย่างเราเนี่ยเขาสามารถปล่อยได้ประมาณเท่าไหร่คือไม่ได้เป็นภาระเนาะในการทำร้านนี่จนเกินไปแต่บางท่านเนี่ยดูแล้วว่าบางทีไปปล่อยให้เขามากเนี่ยทำระไปเวลาเขาเราทำร้านนี่นะจ่ายบางทีเราปล่อยเยอะนี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะบางทีเราผ่อนไปเนี่ยในช่วงของเวลาช่วงหนึ่งมันยาว40ปีไงแล้วบางทีเราชำระไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดปัญหากับเราในเรื่องของการชำระหนี้บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยการดูบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ควรที่ดูในความสามารถของตัวเองด้วยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีบ้านนะคะดิฉันก็ยินดีด้วยเพราะว่ารัฐบาลก็เห็นความสำคัญของพวกเรานะตายแต่ประชาชนทั่วๆไปผู้มีรายได้ก็อยากจะมีบ้านเช่นเดียวกันนี่ก็ตั้งแต่ ก็ไม่เกิน3 ล้านบาทก็ลองดูว่าในพื้นที่ของท่านนะมีบ้านนะราคาประมาณนี้ไหมก็ลองไปถามธนาคารดูเนาะก
1: ็
0: อันนี้เป็นยื่นสินเชื่อระยะยาวเลยนะต่ายเนาะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573เลยนะคะหรือว่าสินเชื่อจะหมดกรอบวงเงินก็ลองดูกันละกันในช่วงนี้ก็ลองไปติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่ของท่านดูนะคะ
1: อ
0: ่ะมาติดตามข่าวที่2กันแล้วกันนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์วางกรอบความร่วมมือสกัดกั้นสแกมเมอร์ภัยไซเบอร์ทั่วโลกนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางท่านดร.ค่ะเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็นายวิไทยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดตัวในเรื่องของแบงคอกบลูพริ้นท์ for funlessCillian Financial Service นะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งเขามีการวางกรอบไว้นะในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิตอลค่ะ
1: ค่ะซึ่งโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการริเริ่มแนวคิดแบงคอกบลูพริ้นท์นะคะร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกโดยมีการต่อยอดบทเรียนและประสบการณ์จริงเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเข็มทิศเชิงนโยบายที่ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยมีแนวทางสำคัญ3 เรื่องนะคะได้แก่เรื่องที่1ก็คือการรับมืออย่างครบวงจรนะคะผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเรื่องที่2ค่ะคือการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการภัยธุรกิจขออภัยค่ะเพื่อจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลที่ค่ะ

0: แดนแล้วก็3ค่ะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและมาตรการป้องกันภัยทางการเงินดิจิทัลอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโดย Bangkok Blueprint เนี่ยจะช่วยนะเรื่องการวางกรอบความร่วมมือแล้วก็แนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศประกอบด้วย12แนวทางสำคัญเลยค่ะครอบคลุมใน5เสาหลักได้แก่ข้อแรกนะคะการวางยุทธศาสตร์กฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนค่ะส่วนข้อที่2ค่ะเป็นการบริหารจัดการภัยทุจริตอย่างครบวงจรนะตั้งแต่การป้องกันตรวจจับตอบสนองและเยียวยาผู้เสียหายนะคะ3ก็คือการใช้ประโยชน์จากกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นเขายกตัวอย่างนะว่า AML slash หรือว่า CFT แล้วก็ Cyber Security นะคะ4ก็คือในเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะและ5การคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างการตระหนักรู้รวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลนะคะพร้อมรวบรวมประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์นะเพื่อให้ประเทศต่างๆนั้นเขาได้นำไปประยุกต์ใช้ตามระบบของตนเองค่ะเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วโลกค่ะนี่เป็นประเด็นที่2ที่เรานำมาฝากกันส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะวันนี้ตา
0: ค่ะพาไปดูนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประชุม IMF นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการปล่อยข่าวออกมาว่ามีในเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องของการจัดงานประชุมในครั้งนี้แล้วก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นซึ่งนะคะก็ได้มีการตรวจสอบแล้วโดยทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมในเรื่องที่มีการปล่อยออกมาว่าผู้จัดการ IMF นะคะชี้ในเรื่องของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเปราะบางในขณะที่อาเซียนเนี่ยกำลังโตซึ่งข้อมูลดังกล่าวค่ะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานางคริสตาลิน่าก็เกี่ยวว่านะคะกรรมการผู้จัดการ IMF เนี่ยได้กล่าวในที่ประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะโดยระบุถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังเข้าสู่ภาวะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะ
1: ค่ะโดยต้นทุนการกู้ยืมเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ค่ะที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนชดเชยความเสี่ยงนะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะและก็หากดูส่วนต่างผลตอบแทนของประเทศตลาดเกิดใหม่พบนะคะว่ายังค่อนข้างมีเสถียรภาพนะคะนอกจากนี้ค่ะมองว่าไทยนั้นก็ยังมีโอกาสอีกมากนะในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคนะคะโดยไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ค่ะที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะคะอีกทั้งไทยก็ยังเตรียมความพร้อมในเรื่องการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะจากกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะนี่เป็นข่าวสารในเรื่องของนโยบาย20นะกระทรวงแล้วก็ข่าวเหตุการณ์ที่น่าสนใจค่ะจะมาติดตามในช่วงที่2กันเลยค่ะ
0: ค่ะในช่วงที่2ช่วงรวมใจไทยรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานวันนี้พามาดูพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะเนื่องจากคึกคักมากๆเลย2วันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเส้นทางพาณิชย์บุรีรัมย์ค่ะได้มีการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถประหยัดได้ถึง 30,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะสืบเนื่องแต่เมื่อวานเลยครั้งที่1ของการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทางกรมการค้าภายในดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus ลดค่าครองชีพประจำปีงบประมาณ2570ส่วนภูมิภาคนะคะประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเนี่ยรวม12ครั้งตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องการดำเนินงานครั้งที่1ค่ะเมื่อวันพุธที่14ตุลาคม2569นะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนำสินค้าจำเป็นนะมาจัดจำหน่ายหรือมาขายในราคาพิเศษนะคะจำนวน6รายการนั่นเองคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มไข่ไก่น้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผลการจำหน่ายสินค้าภายในกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมียอดจำหน่ายมูลค่ารวมในเมื่อวานนี้

0: เลยก็คือ 8,710 บาทนะคะซึ่งก็ลดภาระค่าครองชีพได้ 30,000 บาทนะคะซึ่งก็การดำเนินจัดกิจกรรม2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรวมมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 161,420 บาทเลยทีเดียวลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องเราถึง 60,000 บาทเลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือทางสำนักพันธุ์จังหวัดรังก็จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนดนะคะเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตายบอกว่ากำหนดการเนาะขายว่าเมื่อวันที่14นะที่สำนักงานพาณิชย์ใช่ค่ะข้างหน้าเขาจะขายกันอยู
0: ่
1: แล้วที่โรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลวันนี
0: ้จ
1: ะไปกับพี่หนิงไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ
0: พรุ่งนี้
1: แต่จะเล่าพรุ่งนี้ไหนบ้าง
0: พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการจัดจำหน่ายอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์อีกเช่นเดียวกัน
1: ครั้งที่3
0: ครั้งที่3ใช่ค่ะเพราะว่าตรงบริเวณจุดนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจะทราบว่าพาณิชย์ได้มีการจัดกิจกรรมจำหน่ายส
1: ิน
0: ค้าต่างๆราคาถูกอยู่เป็นประจำแล้วก็พี่น้องก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเลยใช่ค่ะแล้วก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่4เนี่ยวันที่19ตุลาคมนะคะเราพักช่วงเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วก็ไปที่19ตุลาคมอยู่ที
1: ่
0: ตลาดคลองถมไทยประกันนะคะ
1: บ้านเราจะรู้
0: ใช่ค่ะคร
1: ั้
0: งใช่ค่ะแล้วก็ครั้งที่5ที่20ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่บริเวณตลาดนัดบ้านหม้อคลองถมอำเภอเมืองบุรีรัมย์อันนี้น่าจะตลาดนัดบ้านหม้อน่าจะอยู
1: ่ท่าพัทละไหม
0: น่าจะแถวทางนั้น
1: ท่าพัทละบ่พี่ทำกัน
0: แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็
1: จะ
0: แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกไปนอกอำเภอนะคะจะม
1: ี
0: การ ใช่ค่ะครั้งที่6เนี่ยจะเริ่มออกไปนอกอำเภอแล้
1: ว
0: ครั้งที่6จะไปที่งานพอสวหรือว่าจังหวัดเคลื่อนที่นะคะในวันที่11ตุลาคมนะคะ
1: ที
0: ่โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณนะคะแล้วครั้งที่7ค่ะจะไปอยู่ที่วันที่22ตุลาคมเนี่ยจะไปจัดจำหน่ายอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอกระสังนะคะต่อด้วยวันที่26ตุลาคมค่ะจะไปจัดจำหน่ายอยู่ที่บริเวณตลาดเทศบาลอำเภอลำปลายมาศพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องแถวลำปลายมาศก็ไปอุ่นๆกันได
1: ้
0: ครั้งที่9อยู่ที่วันที่27ตุลาคมนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอนางรองค่ะครั้งที่10ค่ะวันที่28ตุลาคมนะคะที่บริเวณหน้าสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัยครั้งที่11วันที่29ตุลาคมอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคูเมืองและครั้งสุดท้ายค่ะวันที่30ตุลาคมนะคะครั้งที่12เนี่ยวันที่30ตุลาคมอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสตึกนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมี6รายการที่ต่ายไปซื้อเนาะก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ทั้งน้ำมันปาล์มไข่ไก่น้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาซึ่งต่ายบอกว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยต่ายสนใจมาก
0: น้ำมันเนี่ยอยู่ที่ขวดละ35บาทโอ้โห3ขวดก็ตกไป105บาทประมาณน
1: ี้เขาก็จำกัดไหม
0: จำกัดค่ะคนละ3ขวดไข่ก็ตกแพงละ123บาทจากแพงละ160กว่าบาทเนี่ยเหลืออยู่แพง120กว่าบาทก็จำกัดคนละ1แพงแล้วก็มีมามีปลากระป๋องน้ำตาลทรายราคาถูกมาก
1: ลองไปนะคะแต่ละพื้นที่นี่ต่ายประชาสัมพันธ์ไปนะคะกับวันนี้นะคะรายการเช็คอินที่ตาลใต้นะอาจจะไม่ใช่ทักทายแฟนรายการที่เข้ามาช่วงหลังต้องขออภัยนะ วันนี้นะคะรายการที่อินทีนสารใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2โดยโซเทวรัมก็หมดเวลาแล้วค่ะ
0: ค่ะติดตามรับชมรับฟังรายการที่อินทีนอีสานใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา16นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชิญชวนติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะส่วนรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2เดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกับสวทสุรินเป็นแม่ขายนะคะ
1: วันนี้ใต้ร่มพระบารมีจากสวทลำพูนนะคะ
0: ค่ะวันนี้เรา2คนค่ะพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ก็ขอเชิญติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทลำพูนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนหรือสวท.ลำพูนซึ่งรายการนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร

0: มราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 น.จนถึงเวลา 17:00 น.สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นาทีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่จะสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปูรณพักอดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ได้เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จสามารถเก็บน้ำขนาดความจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนั้นพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำห้วยรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตของโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝายเดิมซึ่งราษฎรกำลังทำการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตลิ่งพังในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1และนายต้านเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยซ่อมแซมฝายในขนาดนั้นในวันเดียวกันเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่งพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่จำนวนมากในบริเวณโรงเรียนนั้นต่อมาเวลา 16:35 นาทีเสด็จถึงวัดกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสวัดทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุและถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ได้รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงศ์โพธิสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลื้มปิติของราษฎรจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งในขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครอบครัวในพื้นที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินและแหล่งน้ำให้ละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่ก็เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับช่วงต่อไปเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาไปติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมยกดอกของขึ้นชื่อและสร้างชื่อให้กับจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการผลักดันของกรมหม่อนไหมติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ชื่อนางสาวพิญญาภัทรตรีฉิมพีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่กรมหม่อนไหมนี่ถูกตั้งโดยราชปณิธานของพระพันปีหลวงตั้งกรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงตอนนี้16ปีแล้วท่านทรงงานร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่เสด็จภาคอีสานท่านก็ไปเห็นเกษตรกรที่สวมใส่ผ้าไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสนใจในผ้าไหมและตั้งแต่นั้นก็เริ่มก่อตั้งมีศิลปาชีพต่อมานะคะส่งเสริมให้อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานก็คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เป็นวิถีชีวิตของเขาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเส้นและก้อนลวดลายค่ะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่นะคะก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการผ้าไหมนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดลำพูนนี้ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลำพูนไม่ใช่การทำปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งหัวช้างมีเกษตรกรที่เป็นผู้ทอผ้าไหมและเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งเป็นผ้า GI ของทางจังหวัดด้วยนะคะก็ จะเป็นจำนวนแพร่หลายมากกว่าการอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยตรงในส่วนของการตรวจรับรองมาตรฐานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราได้มาส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผ้าไหมตราลูกยุงพระราชทานซึ่งมี4สีด้วยกันนะคะสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งแยกตามวัตถุดิบของการผลิตและก็กระบวนการของการทองนะคะสีทองนี้ก็จะเป็นทอด้วยเส้นไหมไทยพื้นบ้านสาวแบบดั้งเดิมและก็ทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมที่พุ่งกระสวยด้วยมือเป็นแบบโบราณนกยุงสีเงินนี่ก็จะเป็นใช้ไหมพันไทยพื้นบ้านหรือพันไทยปรับปรุงได้จะใช้กี่แบบพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้นกยุงสีน้ำเงินก็คือเป็นผ้าไหมแท้ก็คือทั้งพุ่งและยืนทั้งเส้นพุ่งและยืนเนี่ยก็จะเป็นไหมแท้โดยไม่ระบุพันจะใช้กี่แบบใดก็ได้และสุดท้ายคือตราลูกยุงพระราชทานสีเขียวนี่ส่วนประกอบก็คือเส้นไหมเป็นหลักและก็ผสมกับเส้นใยอื่นโดยที่ทั้ง4สีนี้จะต้องผลิตจากไหมแท้และผ่านการตรวจว่าไม่ตกสีและผลิตในประเทศไทยค่ะร้านค้าที่จำหน่ายหรือผลิตผ้าไหมเนี่ยขอการรับรองมาตรฐานเราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่วัตถุดิบการใช้หรือว่ากี่ทอผ้าพอตรวจแบ็คกราวด์แล้วแล้วก็ผืนผ้าแล้วก็ต้องมาตรวจการตกสีแล้วก็จะมีการรับรองให้ต่อไปหลังจากนั้นแต่ละผืนก็ต้องตรวจการตกสีอีกครั้งหนึ่งการที่ผู้ประกอบการได้รับตราลูกยุงพระราชทานนี้ก็จะทำให้เพิ่มมูลค่าของผ้าผืนนั้นการันตีด้วยว่าไม่ตกสีแต่ว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนแล้วก็จะมีการวัดเชิงวัดจุดที่เป็นตำหนิที่ไม่เกินเกณฑ์ก็หลังจากที่ตรานกยุงพระราชทานเป็นที่รู้จักโดยพระราชทานโดยพระพันปีหลวงของเรานะคะก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมยกดอกลำพูนเพิ่มขึ้นอีก 25% เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่ผ้าไหมยกดอกลำพูนมีคุณค่าและมูลค่าอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้น
0: นอกจากการส่งเสริมต่อยอดให้ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพรองรับตลาดโดยการผลักดันของกรมหม่อนไหมแล้วจังหวัดลำพูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ได้มีแนวคิดแนวทางในการน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนยังคงต้องอาศัยเส้นไหมจากภูมิภาคอื่นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อกลุ่มผู้ผลิตทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: ครับจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยเมื่อครั้งยังพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านส่งเสริมสนับสนุนนะครับจนผ้าไหมไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกซึ่งผลิตที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เองผมอยู่ที่สถาบันผ้าทอมือฮริบุญชัยแล้วก็มานั่งสนทนากันมีการประชุมเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานที่ให้กับผู้จำหน่ายผ้าก็คือตรานกยุงพระราชทานครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแล้ววันนี้ได้ทบทวนมาตรฐานกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดลำพูนเองก็มีโครงการที่จะส่งเสริมพัฒนาการผลิตผ้าไหมยกดอกนะครับเพราะการผลิตผ้าไหมยกดอกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นไหมการสาวไหมการนำไปทอเป็นผ้าซึ่งพอมาถึงจังหวัดเราเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การทอนะครับแล้วก็จนไปถึงการจำหน่ายในนามของจังหวัดลำพูนแต่ถ้าย้อนไปถึงต้นน้ำแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบที่หลายๆพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับโดยเฉพาะการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ในจังหวัดลำพูนเองเราก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตการสร้างเป็นผ้าไหมเนี่ยมันมีโครงสร้างของประเทศไทยในหลายๆภาคส่วนนะหลายๆภูมิภาคเข้ามาร่วมกัน ะครับวันนี้เองเราก็เชิญทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากันเพื่อที่เราจะหาทางทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักกับผ้าไหมยกดอกลำพูนได้มากขึ้นรวมถึงสร้างที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับที่มากว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเนี่ยซึ่งบางท่านก็บอกว่าราคาสูงเหลือเกินแต่ถ้าท่านได้มาเห็นกระบวนการแล้วผมรู้สึกว่าราคาที่จำหน่ายยังจะย่อมยาวเกินไปด้วยซ้ำแต่ถ้ามีกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรให้มากขึ้นอันนี้ก็รวมไปถึงในอนาคตนะครับว่าประชาชนทั่วไปอาจจะจับต้องได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะซื้อหาผ้าไหมลำพูนผ้าไหมยกดอกเนี่ยมาครอบครองได้ง่ายขึ้นถ้ามีการกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำการจะส่งเสริมต้นทางให้ได้ผลเลยเนี่ยคงจะยากเพราะว่ากระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเขาทำกันที่ภูมิภาคอื่นๆอยู่ก่อนแล้วการที่จะทำให้คนในจังหวัดลำพูนเริ่มต้นทำตรงนี้ในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ผมก็จะเริ่มนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการสร้างองค์ความรู้อาจจะไม่ได้หวังผลในแง่ของปริมาณผลผลิตที่จะมาป้อนการทอผ้าแต่อย่างน้อยสร้างองค์ความรู้ก่อนซึ่งปีที่แล้วได้ทราบว่ามีการเริ่มต้นกับเกษตรกรบางรายนะครับ2ราย3รายปีนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เน้นตรงนี้ดีกว่าแต่ผลผลิตเองเนี่ยเราคงต้องพึ่งพิงจังหวัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเส้นไหมที่เอามาใช้เนี่ยมีทั้งมาจากบริษัทจุนเนี่ยซึ่งอยู่เพชรบูรณ์รายใหญ่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรที่บุรีรัมย์ตรงนี้เรายังคงต้องเป็นพันธมิตรกันอยู่เราผลิตผ้าเขาผลิตเส้นไหมนะครับแต่เราถ้าถามว่าจังหวัดจะส่งเสริมอะไรกระบวนการการผลิตเส้นไหมเราควรเรียนรู้ไว้ด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบการผลิตแต่เราคงไม่หวังผลที่ขนาดเราจะผลิตเองทั้งหมดในจังหวัดซึ่งเป็นไปได้ยากความพร้อมต่างๆมันต้องสร้างกันนานนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการให้ตรามาตรฐานปลานกยูงทั้งสิ้นเนี่ย 16,000 เมตรโดยประมาณผ้าม้วนหนึ่งประมาณ 4.5 เมตรรวมกันแล้วเนี่ย 16,000 เมตรปีนี้กรมหม่อนไหมสร้างเป้าหมายใหม่ให้เป็น 20,000 เมตรนะครับตรงนี้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะเมื่อได้รับตรานกยูงพระราชทานจะมี QR code มีที่มาของแหล่งผลิตมีวันผลิตนะครับมีประวัติของผู้ทอเป็นชื่อคนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันสร้างมูลค่าด้วยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคว่าได้สินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอนครับเน้นย้ำได้เลยว่าถ้าท่านเห็นตรานกยูงพระราชทานท่านชอบลวดลายแล้วเนี่ยเรื่องมาตรฐานการผลิตท่านไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยผมไปยืนดูการตรวจตั้งแต่ขั้นตอนที่1เมื่อสักครู่เอาตัวอย่างมาแล้วก็ดูการยกตัวอย่างด่านแรกเนี่ยสีตกเนี่ยถ้าสีตกก็ตกไม่ต้องทดสอบข้อต่อไปเลยเป็นต้นนะฮะแต่เขามีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ซื้อผ้าใหม่ไปก็อย่าเพิ่งซักปนกับผ้าสีอื่นอันนี้มันเป็นหลักโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
0: อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผ้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถสร้างมาตรฐานของผ้าจนได้รับการการันตีจากตรานกยูงพระราชทานซึ่งในอนาคตกรมหม่อนไหมและจังหวัดลำพูนยังได้มีการวางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้รับตรานกยูงพระราชทานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อเองก็จะได้รับผ้าไหมที่มีคุณภาพไปสวมใส่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ผลิตอีกด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ70สถานีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นโดยในวันนี้ผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการต้องขอทิ้งท้ายรายการไปกับบทเพลงศิลปาชีพซึ่งบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุนทรีเวชานนท์และพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลารูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซล่าเซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
4: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
6: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14-30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอ ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคือคลิปเรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น

0: สดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้นะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง022769721แน่นอนครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามอยู่แล้วก็มีบรรยากาศของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีวิภาวดีรังสิตครับบอกโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับแถวแถวงามวงวานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ครับเจอเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักนะครับก็รายงานตัวมานะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทูลชัยคำรอดนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีวันนี้นะครับวันนี้เป็นคุณอัคคเดชคำพีระที่อยู่กับเราหลังใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ทักทายมานะครับเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ครับ3โคกอย่างแรงเลยวันนี้แจ้งมาในส่วนของ TikTok ด้วยนะครับบอกว่าฝนตกหนักเลยก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับใครที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่มีโกพัดรายงานตัวมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันข้อมูลต่างๆครับทักทายมาแล้วก็ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับวันนี้แน่นอนเรื่องราวสำคัญที่ไม่พลาดเลยการประชุม IMF World Bank ครับมีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีหลายประเด็นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆมาได้นะครับวันนี้เห็นข้อความแล้วบอกว่ากำลังขับรถอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนว่าเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะได้หยุดกัน3วันเลยนะครับ16ตุลาคม17แล้วก็18พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าถือโอกาสวันนี้ลา1วันด้วยนะครับหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่ครับมีส่งข้อความมารถติดมากๆเลยคุณบอลแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเขาก็มีการแจ้งกันนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับข้อความส่งมาในแถวแถวโอหนองจอกนะครับวันนี้บอกว่าฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เดินทางค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้สวท.ของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้หัดใหญ่ตกหนักมากนี่นะครับส่งมาแล้วตอนนี้ดีครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลคุณวาแวร์007นะครับทักทายมาบอกว่าคุณบอลหัดใหญ่นะครับตกหนักมากแล้วก็พื้นที่ที่ภาคใต้ด้วยนะครับจากการที่ติดตามข้อมูลอยู่แน่นอนครับพื้นที่ของภาคใต้นะครับมีการคาดการณ์กันในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับพื้นที่ของหลายๆพื้นที่ของที่ภาคทั้งนครศรีธรรมราชนะครับทั้งจังหวัดชุมพรทั้งในส่วนของพัทลุงนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็มีฝนตกหนักอำเภอหัดใหญ่ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับวันนี้เรื่องแรกเลยที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆจากการประชุม IMF World Bank ครับมีการแชร์กันเยอะเลยเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวบิดเบือนนะครับล่าสุดบนเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดเนี่ยมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องราวที่มีการระบุก่อนบอกแบบนี้ก่อนนะครับบอกว่าผู้จัดการ IMF เนี่ยมีการชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตล่าสุดครับบอลไปเช็คข่าวนี้มาให้แล้วยืนยันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ฝากเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับไม่ใช่เรื่องจริงย้ำนะครับเป็นข่าวปลอมโดยล่าสุดเข้าไปในเพจของศูนย์ ่อต้านข่าวปลอมบนก็ไปเช็คนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีระบุครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวที่บิดเบือนเนื่องจากเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานางคริสตาลิน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการ IMF ได้มีการกล่าวในที่ประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในซีซั่นของ IMF Managing Director Place Briefing นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการระบุด้วยนะครับถึงเศรษฐกิจโลกตอนนี้บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐานโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับที่เพิ่มขึ้นจากกระแสของ AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก็คือต้นทุนของการกู้ยืมของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนความชดเชยความเสี่ยงแต่เป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากการดูส่วนต่างผลตอบแทนของประเทศตลาดเกิดใหม่พบว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพนอกจากนี้ครับเขายังบอกชัดเจนด้วยว่าประเทศไทยตรงนี้สำคัญยังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจนะครับภายในภูมิภาคและที่สำคัญครับบอกไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยและที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับสิ่งสำคัญเลยที่อยากนำเรียนคือเข้าไปเช็คมาให้แล้วโอ้โหแชร์กันเยอะเหลือเกินนะครับเรื่องของบอกที่หลักใหญ่ใจความเลยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเปราะบางนะครับขณะที่อาเซียนกำลังโตอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญบอกว่าสิ่งที่แชร์กันไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องจริงเนี่ยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขามีการไปตรวจสอบข้อมูลนะครับกระทรวงการคลังก็มีการตรวจสอบข้อมูลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ตรวจสอบข้อมูลระบุเลยที่มีการแชร์กันบอกเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตย้ำตรงนี้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสร้างความบิดเบือนนะครับทำให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังข่าวนี้อยู่นะครับฝากบอกต่อด้วยนะแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าไทยของเราครับยังมีโอกาสอีกมากเลยทีเดียวในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคด้วยโดยไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอันนี้คือเรื่องจริงเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตและเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วตรงนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับทุกพื้นที่เลยก็ฝากส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อเรื่องราวต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความต่างๆครับส่งเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะสื่อสารส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวน้องเน่บอมก็ได้ดูการไลฟ์สดด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อวานนี้นะครับหลายคนได้เห็นการแสดงของน้องเน่ล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกกันทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนไทยครับวัยเพียงแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเป็นต้นแบบในการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากสร้างชื่อเสียงครับให้กับประเทศไทยนะครับด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับจากการแข่งขันระดับโลก America Got Talent 2026ที่สหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าความสำเร็จของเนเน่ครับไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์ด้านดนตรีร็อกนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของการเล่นกีตาร์แต่ยังเป็นพลังนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าดูน้องเนเน่แล้วโอ้โหเด็กๆเนี่ยถามเลยนะตอนนี้นะน้องๆวัย5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบนะครับหรือว่าแบบเป็นเจนแบบเจนอัลฟาเนี่ยจะมีพี่เนเน่เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ชื่นชอบมากทั้งเล่นดนตรีทั้งเรื่องของการถ่ายทอดพลังเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของกิริยามารยาทการใส่ชุดเรื่องของชุดต่างๆที่เป็นผ้าไทยด้วยเนี่ยฮะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวน้องเนเน่ครับยังนำอัตลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทยอย่างที่บรรณาเรียนเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคุณผู้ฟังผ้ายกทองจันโสมามีผ้าบาติกพรานกั้นนะครับแล้วก็มีผ้าไหมมัญจคีรีเห็นไหมครับน้องจะเลือกสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่ปรากฏตัวในงานใหญ่ๆนะครับแล้วเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่ามีสื่อทั่วโลกนะครับจับตามองความสามารถแล้วก็การนำเสนอของน้องเนเน่อยู่ต้องเรียกว่างดงามครับภูมิปัญญาไทยและก็นี่คือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยครับบนเวทีระดับนานาชาติเรียกว่าสะท้อนวัฒนธรรมผสานได้อย่างลงตัวนอกเหนือจากนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีภารกิจหลักครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของค่านิยมความเป็นไทยก็เล็งเห็นนะครับในความสามารถและก็ความโดดเด่นของน้องเนเน่รัตติการอําลอยครับเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยของเราล่าสุดครับก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติครับให้กับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่พาอัตลักษณ์ไทยไปโดดเด่นแล้วก็ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกด้วยตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับน้องเนเน่รัตติการอําลอยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนติดตามแล้วก็มีเนเน่เป็นไอดอลมีเนเน่เป็นต้นแบบนี่คือภาพสะท้อนอันโดดเด่นครับเรียกว่าเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็นำวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาและที่สำคัญคือเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันเรียกว่าทุกเจนนะทุกเจนเลยนะครับใครที่เป็นเด็กน้อย5ขวบ6ขวบเนี่ยถ้าไปถามดูเอายื่นไมค์ถามใครเป็นแรงบันดาลใจใครเป็นไอดอลก็ต้องบอกว่าเนเน่นะครับสร้างความสง่างามสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ไทยเนี่ยโดดเด่นนะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับน้องเนเน่ต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับเนเน่รอยัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ต้องบอกโอ้โหโดดเด่นมากมากเลยทีเดียวแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงครับเกาะติดเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับล่าสุดครับในวันพรุ่งนี้16ตุลาคม2569ก็มีการประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องของการออกประกาศงดการบังคับนะครับหรือว่าการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับเป็นอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับในพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเฉพาะในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดขึ้นครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับการจัดการประชุมประจำปีซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งบุคคลสำคัญระดับโลกนะครับของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนี่ทั่วโลกเลยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังบอลก็เป็นคนนึงที่ติดตามตลอดนะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเราได้ประโยชน์เราได้ความรู้นะครับเราเปิดโลกทัศน์ในการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาษานะครับเรื่องราวของเวทีเสวนาเรื่องราวการเงินเรื่องราวการคลังเรื่องราวการธนาคารต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ้นะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะอัพสกิลรีสกิลแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเราเองดังนั้นครับใครที่ติดตามมาโดยตลอดนี่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังได้ประโยชน์มากๆเลยและที่สำคัญครับในวันพรุ่งนี้นะครับเขาก็มีการประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City 16 ตุลาคม 2569 โดยการออกประกาศดังกล่าวครับเป็นการดำเนินการร่วมกันกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับการบินโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการจัดการประชุมระดับนานาชาตินะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยสำหรับการปฏิบัติการการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถจะดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตนะครับจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นโดยก่อนปฏิบัติการการบินทุกครั้งเนี่ยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ครับของการบินนะครับผ่านระบบพร้อมกับประสานงานคุณผู้ฟังกับเรื่องของศูนย์บังคับการและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็เน้นย้ำกันนะครับใครที่ติดตามข้อมูลอยู่ก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับให้ถูกต้องนะครับก็ย้ำกันหน่อยนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721ครับมีหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็หลายพื้นที่ก็ติดตามกันอยู่บอกว่าติดตามทุกวันครับตอนนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับในช่วงของการ work from home นี่น่ารักมากๆเลยก็ปฏิบัติตามดูข่าวทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามทุกวันด้วยขอบคุณมากๆครับที่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่แจ้งมาแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับล่าสุดนะครับก็ยังคงติดตามเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทั้งด้านของตำรวจนครบาลครับก็ได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางสำคัญต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแถวๆถนนรัชดาภิเษกก็บอกคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับต้องนำเรียนแล้วก็แจ้งจะได้บริหารจัดการได้ถูกตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4นะครับในช่วงของวันที่15ก็คือวันนี้ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมตรงนี้ครับแจ้งนะครับแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก15ตุลาคมและ16ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank นะครับ2026โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอความร่วมมือครับจากพี่น้องประชาชนก็นำเรียนกันใครที่อยู่บนรถตอนนี้นะครับฟังอยู่ก็จะได้รู้หนึ่งเลยหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ครับ15ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมเนื่องจากประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งก็จะมีผู้นำระดับสูงนะครับผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะครับเข้าร่วมกันนะครับในการประชุมครั้งนี้การเดินทางครับถ้าจะให้สะดวกคุณบอลยังไงดีอ่ะแนะนำรถไฟฟ้านะครับรถใต้ดิน MRT นะครับที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้เขาเปิดบริการตามปกติส่วนตัวนะส่วนตัวชอบใช้บริการ MRT มาก1เลยรู้สึกเลยว่าเร็วมาก รู้สึกเลยว่าสะดวกมากรู้สึกเลยว่าประหยัดมากอันนี้ส่วนตัวชอบใช้มากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องเวลาได้เลยเราพิเรียดได้เลยนะครับเราล็อกเวลาได้เลยว่าอ่ะเวลาประมาณสัก10นาทีจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็รถไม่ติดด้วยประหยัดด้วยลองแนะนำดูเผื่อว่าใครที่อาจจะต้องมีธุระปะปังนะครับก็แนะนำรถไฟฟ้า MRT ครับใช้ได้เลยสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตรงนี้เปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับจุดไหนก็สามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาได้นะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อมูลมานะครับเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องนี้เชื่อว่าพอเล่าให้ฟังหลายๆคนก็ติดตามกันการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปอพอครับวันนี้สรุปกันหน่อยนึงนะครับ15ตุลาคม2569ครับต้องบอกว่าเป็นการสรุปนะครับจากประเด็นเป็นข่าวเนี่ยสรุปเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี2569ครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอเขามีการเผยคุณผู้ฟังเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีข้อความเนี่ยต้องบอกเยอะมากเลยบอกว่าเร็วมากในเรื่องของการโอนนะครับแล้วก็แน่นอนภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับบอกว่าได้รับแล้วนะครับจะนำเงินตรงนี้ก็ไปเรื่องของการดูแลครอบครัวด้วยเอาไปใช้ที่จำเป็นวันนี้ครับต้องบอกว่ามีการสรุปโอนสำเร็จวันนี้นะครับ15ตุลาคมเนี่ยก็ในเพจของปอพอนะครับเขาสรุปเอาไว้โอนสำเร็จแล้วนะครับ 393,366 ครัวเรือนก็เป็นเงินนะครับ 3,037,350,000 บาทนะครับก็เอากลมๆนะครับตัวเลขกลมๆที่โอนสำเร็จในวันนี้นะครับ 3,000 กว่าล้านนะครับก็นำเรียนกันกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามโดยท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขาเปิดเผยแบบนี้นะครับบอกปอพอแล้วก็ธนาคารออมสินก็ได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นข้อมูลของ15ตุลาคม2569ธนาคารออมสินนะครับได้มีการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วเนี่ยจำนวน 390,366 ครัวเรือนบนขออนุญาตเป็นตัวเลขกลมๆ ก็คือ 3,000 กว่าล้านนะครับ 3,000 กว่าล้านซึ่งก็ต้องบอกว่าครอบคลุม42จังหวัดนะครับโดยปอพอครับเขาได้มีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนนะครับเรียกว่าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ใครที่ได้รับแล้วนี่

0: ้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: างสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับเข้ามาที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซะหน่อยนึงต้องเข้ามาดูข้อความกันนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยแล้วก็อย่าลืมเซฟแล้วแชร์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาติดตามกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับวันนี้ด้วยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่าลืมมีคำว่าไลฟ์ด้วยLIVE นะครับกดถูกใจไว้จะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารคุณจรินีครับวันนี้ส่งสติกเกอร์มาให้กำลังใจเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยด้วยนะครับบอกว่าติดตามข่าว IMF ตลอดเลยแล้วก็ติดตามสวททุกๆวันด้วยส่งกำลังใจให้กับทีมข่าวด้วยนะครับทุกภูมิภาคของประเทศทั่วไทยเลยทีเดียวที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลได้ประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีมข่าวของเราครับก็เสิร์ฟเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมข่าวของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับบนเข้าไปดูในเพจของ NDT Connect ครับเขาก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับเรื่องราวของกรรมการผู้จัดการ IMF นางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาครับหนึ่งโพสต์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนได้ติดตามกันคือเป็นโพสต์ที่เข้าใจง่ายนะครับ

0: ก็เป็นโพสต์ที่เรียกว่าได้เนื้อหาใจความสำคัญเลยบอกแบบนี้ครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนางคริสตาลินากอร์เกียวาเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่แถวหน้าในการได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุน AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตรงนี้ครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องบอกว่าเริ่มคิดล่วงหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน AI นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวทางด้านของคุณกรจติกวนิชนะครับซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวชื่นชมนะครับบอกประเทศไทยจัดการประชุม IMF World Bank สำเร็จนะครับแล้วก็จัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแสดงความชมเชยแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับคำชมล้นหลามเลยทีเดียวจากผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนนะครับต้องบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับเป็นเจ้าภาพเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวนะครับเข้าสู่ยุค AI เรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบนะครับต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็อีกเรื่องนึงครับประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกมาพูดในการประชุมประจำปีของธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งต้องบอกว่าท็อปิกแต่ละหัวข้อเนี่ยแมสมากๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่อง AI ในการประชุมครั้งนี้ใช่ไหมครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเราจะเห็นเลยว่าทั่วโลกตอนนี้คุณผู้ฟังจะเห็นพร้อมๆกันแล้วก็เห็นเหมือนกันว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกและที่สำคัญเกิดขึ้นรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายประเด็นเหล่านี้ก็มีการหยิบยกมาพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ด้วยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการรับมือโครงสร้างสังคมสูงวัยซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือการปรับทิศทางการค้าต่างประเทศมีการลดการพึ่งพาตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งทางการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับก็ถือว่าเป็นพอยต์หลักครับแล้วก็เป็นท็อปิกสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันนะครับบอกแล้วว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการสรุปประเด็นสำคัญสำคัญซึ่งเรียกว่าทั่วโลกก็ชื่นชมสนับสนุนแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม World Bank ครั้งนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งในส่วนของการจัดงานทั้งในส่วนของการจัดเรื่องของการแสดงต่างๆนะครับการจัดโชว์ต่างๆนี่โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องการจัดต่างๆนี่เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามพร้อมๆกันในทุกๆวันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีประเด็นสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องราวของอีกเรื่องนึงคือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ครับตอนนี้ก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยที่ราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งนะครับตอนนี้ท่านก็ลงไปดูด้วยตนเองนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งครับไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการวางแนวทางนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้ครับมาดูภาพรวมที่บ้านโป่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็มุ่งเน้นครับในการประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเสี่ยงต่างๆต้องบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะต้องบริหารจัดการการวางแผน แผนนะครับเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ต้องเร่งเรื่องการผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการลงพื้นที่ไปทั้งให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องทำแบบคู่ขนานกันไปเลยคือเรื่องของการลงทะเบียนการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยท่านก็บอกมั่นใจว่าความช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับจะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ลงพื้นที่ไปหลายจุดนะครับทั้งจุดที่เป็นจุดแรกคือหมู่ที่10ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ตรวจนะครับจุดสำคัญต่างๆเข้าไปหารือกำหนดแนวทางครับในการบริหารจัดการนะครับพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้จากนั้นไปต่อครับที่หมู่ที่2ตำบลบ้านม่วงนะครับซึ่งตรงนี้บอกคุณผู้ฟังเลยว่าที่จุดนี้ครับที่บ้านม่วงเนี่ยที่ราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ไปหารือเพื่อที่จะเร่งผันน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าจุดนี้คุณผู้ฟังครับเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ไปพบปะไปให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังนำคณะเนี่ยไปที่วัดตาผานะครับอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทั้งเยี่ยมครับทั้งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไปดูจุดสำคัญต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาเพราะว่าหลังจากที่หลายจุดก็ตอนนี้ต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับน้ำลดเขาบอกน้ำแห้งแล้วแต่เรื่องสำคัญตามมาคือการลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยานะครับบางคนก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่อาจจะติดขัดท่านก็ลงไปดูเลยว่าคุณลุงคุณป้าครับติดขัดตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับก็จะได้มีเจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาให้สะดวกยิ่งขึ้นไปทักทายนะครับไปให้กำลังใจดังนั้นเนี่ยการลงพื้นที่ของท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ทั้งให้กำลังใจทั้งไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำส่งความช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมหน่อยจากราชบุรีนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็ไปลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนครับดำเนินการบริหารจัดการในทุกจุดของประเทศไทยที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับวันนี้ครับ15ตุลาคม2569นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็มาเป็นประธานการประชุมนะครับคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนะครับครั้งที่2ทับ2569ท่านไปติดตามนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆนะครับที่สารกลางจังหวัดนครปฐมจุดนี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนก็ฟังบรรยายสรุปต่างๆนะครับแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อดำเนินการในการดูแลประชุมติดตามการบริหารจัดการต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก่อนที่จะลุยตรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับเป็นภารกิจของท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาดูกันต่อต้องบอกว่าหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของรัฐบาลครับก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยหนึ่งในเรื่องสำคัญครับกระทรวงพม.นะครับก็ผนึกกำลังกับการเคหะเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนครับกว่า 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมกว่า 20,000 คนนะครับทั้งเรื่องของการยกเว้นค่าเช่านะครับพักชำระค่าเช่าซื้อสูงสุด4เดือนนะครับแล้วก็ลดค่าปรับไปเลย 100% นะ ครับเรื่องนี้ครับจากการสำรวจในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติครับพบว่ามีโครงการที่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับคุณผู้ฟังกว่า66โครงการนะครับจำนวนกว่า 6,927 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆรัฐบาลเดินหน้าครับในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับมีมาตรการต่างๆออกมาโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการครับทั้งช่วยเหลือทั้งเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการแล้วก็ผู้ที่จำเป็นนะครับต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยท่านก็มาลงดูแลเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยด้วยตนเองก็ที่สำคัญครับบนสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจำนวน44โครงการก็รวมกว่า 6,149 ครัวเรือนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนนะครับสำหรับกลุ่มที่เดือดร้อนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนครับตรงนี้คุณผู้ฟังก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนประชาชนที่ต้องเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงอันนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก็มีทั้งหมดนะครับจากการลงสำรวจเนี่ย22โครงการนะครับก็มีแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อยนะครับก็ได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลาถึง4เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแล้วก็ได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาถึง4เดือนนะครับก็ตั้งแต่ตุลาคมนะครับพฤศจิกายนธันวาคมจนไปถึงมกราคม2570นะครับเพื่อให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับก็มีระยะเวลาการฟื้นฟูนะครับแล้วก็กลับมาดูแลโดยที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักเนี่ยก็จะต้องไม่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าแล้วก็จะได้ค่อยๆ คลายความกังวลไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นใจกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงพม.ครับโดยท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็กำชับนะครับสั่งกำชับการเคหะแห่งชาติครับต้องเร่งเรื่องการดำเนินมาตรการการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเสริมสภาพคล่องบางคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหนักนะครับเจออุทกภัยต้องซ่อมบ้านหลังน้ำลดต้องบางทีอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆก็บางคนเอาพูดตรงๆว่าก็ไปกับสายน้ำหมดเลยก็ต้องมาฟื้นฟูอุปกรณ์ต่างๆดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวต่างๆอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเราอย่างที่บอกกันก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟภาษีส่วนกลางการดูแลชุมชนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็มีมาตรการออกมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยเรื่องนี้รัฐบาลตระหนักดีครับว่าแม้ว่าน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ตามในหลายๆจุดแต่ภาระของประชาชนอย่างที่บอกภาระประชาชนไม่ได้หมดนะครับกับไปกับน้ำที่ลดหลายครอบครัวครับก็ยังเผชิญกับเรื่องราวของค่าใช้จ่ายทั้งอย่างที่บอกว่าค่าซ่อมบ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดใช่ไหมครับบางคนยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะที่ใช้ไปประกอบสมอาชีพต่างๆก็เสียหายการฟื้นฟูอาชีพรายได้ต่างๆดังนั้นครับการที่มาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยครับก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องของภาระการเงินนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของครอบครัวได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ข้อความคุณสายทิพย์จากปราจีนบุรีครับน้ำลดนะน้ำลดลงแล้วก็เพิ่งกลับเข้าบ้านวันแรกคุณบอลแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาแล้วขอบคุณรายการครับที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอดเลยโอ้ขอบคุณคุณสายทิพย์ด้วยนะครับจากปราจีนบุรีขอส่งกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือจากทุกๆหน่วยงานแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับแน่นอนว่าอย่างนี้ครับก็ส่งมาโทรศัพท์มาสื่อสารถึงกันเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02 276 9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งมาเรื่อยๆเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังเดือดร้อนจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังต้องการความช่วยเหลือนะครับแน่นอนอยู่กันที่นี่สวทของเรานะครับในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทางวิทยุนะครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับ AM ก็เช่นเดียวกันนะครับทางโซเชียลมีเดียทางเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับจุดไหนที่สื่อสารถึงกันจุดไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็เพิ่มเติมมาอีกเรื่องนึงครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามข่าวอยู่ความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสนะครับร่วมกันแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปาเมรังนะครับในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีครับการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้ง2ฝ่ายครับทั้งไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ยืนยันครับเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพคุณผู้ฟังครับที่ต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ผลักดันความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนหลักใหญ่ใจความครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปประเด็น4ประเด็นที่วันนี้มีการคุยกันนะครับ1เรื่องของการค้าการลงทุนเห็นเรื่องของความสำคัญครับในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาครับมีความเห็นชอบและก็ส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเห็นพ้องต้องกันด้วยครับที่จะมีการส่งเสริมความร่วมมืออีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยก็คือสถาบันวิจัยเรื่องของมหาวิทยาลัยและก็ภาคธุรกิจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานวิจัยนะครับการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์การนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ทั้งการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทั้งสองฝ่ายก็พร้อมนะครับที่จะขยายความร่วมมือในส่วนของการพัฒนาทักษะด้วยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์95ปีนะครับในการขยายโอกาสทั้งการค้านะครับการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมพร้อมผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะครับเพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้คุณผู้ฟังครับใครที่ฟังตอนนี้แล้วบอกว่าอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้างวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับรัฐบาลเดินหน้าครับในการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนบางคนบอกพี่บอลมีรายได้น้อยมีรายได้ปานกลางก็เป็นข่าวดีนะครับท่านก็สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ล่าสุดข่าวดีครับกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเสนอโครงการคุณผู้ฟังฟังดีๆนะสินเชื่อนะครับเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินครับที่มอบให้คือ 50,000 ล้านนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้พร้อมเสนอให้แยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมีความโปร่งใสสำหรับโครงการนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับฟังรายละเอียดกันนิดนึงบอกว่าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเนี่ยเป็นการต่อย ยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลหลังจากที่โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงิน 20,000 ล้านมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับประชาชนให้การตอบรับดีมากๆจนธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยล่าสุดเขาบอกปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินทั้ง2โครงการแล้วแต่ก็มีประชาชนเรียกร้องนะครับบอกต้องการสินเชื่อต้องการสินเชื่อซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มุ่งนะครับที่จะให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างเหมาะสมดังนั้นครับใครที่สนใจนะครับแนะนำเลยคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจนะครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังนะครับฟังชื่อดีๆบ้านคนละหลัง plus มีคำว่า plus ด้วยสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวๆเลย40ปีตรงนี้ครับช่วยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีรายได้ปานกลางที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองดังนั้นนะใครที่สนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ไปถามรายละเอียดได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินถึง 50,000 ล้านบาทนะครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวเลยครับ40ปีนะครับก็ใครที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับใครที่เป็นคนที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็มีความฝันบอกฉันอยากมีบ้านสักหลังนึงคุณบอลก็ลองไปถามรายละเอียดดูนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นั่นเองนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องพักไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เฮ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจะหลานมุกนี้เก่าเล่นชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องไห้
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์

วรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชันแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเดือนตุลาคมลดภาระประชาชนกว่า 30,000 บาทประธานรัฐสภาโสภณสารัมลงพื้นที่ลำปลายมาติดตามการฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดหนุนสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ลดการหวนกลับสู่ยาเสพติดเทศบาลนครบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่1ทับ2569พิจารณาแผนพัฒนาฉบับที่3และแผนดำเนินงานปีงบประมาณ2570ปภ.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จ 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนกรมอนามัยชวนคนไทยสร้างสุขนิสัย20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเนื่องในโอกาสวันล้างมือโลกกระทรวงการคลังและรัฐลักเซมเบิร์กลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้านการเงินและตลาดทุนเชื่อมไทยสู่ตลาดการเงินโลกข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเดือนตุลาคมลดภาระประชาชนกว่า 30,000 บาทวันพุธที่14ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพปีงบประมาณ2570ส่วนภูมิภาคครั้งที่1ประจำเดือนตุลาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยนำสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ6รายการได้แก่น้ำมันปาล์มไข่ไก่น้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งเม็ดรูปปลากระป๋องและน้ำปลามาจำหน่ายในราคาพิเศษผลการดำเนินงานครั้งนี้มียอดจำหน่ายรวมมูลค่า 8,710 บาทสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้กว่า 30,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการที่มุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมซื้อสินค้าจำนวนมากโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคมรวมทั้งสิ้น12ครั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงถือเป็นมาตรการเชิงรุกของภาครัฐในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงที่ค่าครองชีพยังคงสูงส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการจัดจำหน่ายอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมซื้อสินค้าในราคาประหยัดประธานรัฐสภาโสภณสารัมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาติดตามการฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดหนุนสร้างคุณภาพชีวิตลดการหวนกลับสู่ยาเสพติดวันนี้เวลา 9:00 น.ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการบำบัดฟื้นฟูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการส่งเสริมอาชีพโดยใช้แนวทาง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกโดยในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ได้นำครูฝึกอาชีพออกมาสาธิตและจัดอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมทักษะให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพจริงเช่นการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการดูแลรถจักรยานยนต์การซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรการซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศช่างเชื่อมโลหะ ช่างตัดผมและการเพาะเห็ดฟางโดยนายโสพลสารามกล่าวย้ำว่าอำเภอลำปลายมาสมีความเข้มแข็งและจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการบำบัดและการรักษาไปจนถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่พร้อมระบุว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังกล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลเตรียมนำเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยมีการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดทั้งระบบเช่นการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดและการลงโทษผู้เสพซ้ำซากด้วยการจำคุกซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีจะยื่นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยตนเองเพื่อให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเทศบาลนครบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่1/2569พิจารณาแผนพัฒนาฉบับที่3และแผนดำเนินงานปีงบประมาณ2570วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น4เทศบาลนครบุรีรัมย์มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ครั้งที่1/2569โดยมีนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่3ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวในการกำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาทั้งด้านโครงการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์รวมถึงการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570ที่จะรวบรวมโครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในปีถัดไปบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างโดยคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางและการกรองข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ในการสร้างแผนพัฒนาที่โปร่งใสมีส่วนร่วมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยคาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตปภ.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จ 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโอนสำเร็จ 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,037.350 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15ตุลาคม2569เวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.350 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อที่จะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 149,911 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปกรมอนามัยชวนคนไทยสร้างสุขนิสัย20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเนื่องในโอกาสวันล้างมือโลกนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าวันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลกซึ่งปีนี้กรมอนามัยได้ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเพราะการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือไข้หวัดต่างๆซึ่งมักติดมากับมือที่สัมผัสสิ่งของสาธารณะและนำมาจับใบหน้าอาหารหรือขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวกรมอนามัยจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยร่วมใจกันสร้างสุขนิสัยการล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญได้แก่ 2ก่อนและ5หลังคือก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังได้แก่หลังเข้าห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังกลับมาจากนอกบ้านทางนี้กรมอนามัยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลกภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธีจนเกิดเป็นสุขนิสัยในชีวิตประจำวันพร้อมเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกวิธีโดยแนะนำขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนง่ายๆที่ควรปฏิบัติเป็นประจำได้แก่1ฝ่ามือถูฝ่ามือ2ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว3ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ6ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและ7ถูรอบข้อมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยห่างไกลโรคอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้านการเงินและลงทุนเชื่อมโยงสู่ตลาดการเงินโลกนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการคลังแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริหารทางการเงินระหว่างทั้ง2ประเทศครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการเงินให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้การจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมกิจกรรมการลงทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กและเป็นประตูสู่ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและตลาดทุนของภูมิภาคอาเซียนและยุโรปนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่าง2ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เชื่อมโยงกับตลาดการเงินระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นอันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการระดมทุนและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้ที่สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันเบรสอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดที่สนใจจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อที่คุณปานระดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2569ณลำน้ำมูลบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาการแข่งขันแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่เรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรือไม้ขนาดกลางไม่เกิน40ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรือท้องถิ่นไม่เกิน36ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีงานนี้เป็นเวทีประชันความเร็วและพลังของฝีพายจากทั่วประเทศพร้อมบรรยากาศแห่งความรักและความสามัคคีภายใต้คำขวัญคนบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานราชการที่1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลสตึกโทร044681629เทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทวรณะประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคม2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมให้คงอยู่สืบไปทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน รวมสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่าต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคนไปทำงานในต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับบริษัทการบินสิงคโปร์จำกัดจำนวน100อัตราระหว่างวันที่1ถึง19ตุลาคม2569โดยคุณสมบัติจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยเพศหญิงจบปริญญาตรีส่วนสูง158ขึ้นไปมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การทดสอบโทอีกไม่น้อยกว่า600คะแนนหรือการทดสอบโทเฟลไม่น้อยกว่า500คะแนนหรือการทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนนรายได้และนวัตกรรมค่าจ้าง 38,099 บาทระยะเวลาการจ้างงาน5ปีมีเงินพิเศษค่าอาหารสิทธิรักษาพยาบาลวันลาพักผ่อน21วันต่อปีบริษัทจัดหาที่พักให้ในช่วงเวลา7วันแรกและต้องเข้ารับการฝึกอบรม4เดือนก่อนเริ่มงานสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การบินสิงคโปร์เว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-6538-106ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Future Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศ โดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ

ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน200,000บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังและครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็น Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า
Bangkok

บลูปรินท์ซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการฉ้อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูปรินท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูปรินท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการฉ้อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเองคืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่า

รัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายพิฮัตตาสูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเวลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทางฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการที่สุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถกับกลุ่มมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิคาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา ดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐที่เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตโดยงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชญ์สภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Foodภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำ ผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมอแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
8: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแรงกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำดินแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสตามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและน นวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.70 เมตรและเวลา19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51 เซนติเมตรและเวลา15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:09 น.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาเลิศศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชลินโพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ15ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระกฤตคำพิระแล้วก็เดชธรชัยโสดารวมถึงคุณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬานะครับมาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะใครเป็นแฟน BG นะครับในฟุตบอลถ้วย AFC Elite 2เนี่ยนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ BG นี่จะเจอกับทางด้านของอะดิเลดยูไนเต็ดแต่ผมจะไม่ผิดนะกำลังแข่งขันกันอยู่สกอร์ในครึ่งแรกBG นำไปก่อน 1-0 นะแล้วก็อะดิเลดเนี่ยตีเสมอ 1-1 อยู่นะในครึ่งแรกนะครับนี่คือฟุตบอล AFC Champions League 2อะดิเลดยูไนเต็ด FC นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ BG ที่นำประตูจูเลียนานาทีที่2นะแต่ว่านำอยู่แค่8นาทีนาทีที่10ทางด้านของกู๊ดวิลของอะดิเลดยูไนเต็ด FC ก็ยิงตีเสมอนะฮะตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ของ BG Sport นะฮะก็ถ่ายทอดให้ชมกันนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะส่วนฟุตบอลเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอะดิเลดยูไนเต็ดเดี๋ยวคุณฟังจะถามอีกชาติไหนคุณณัฐนนท์มาจากออสเตรเลียครับนะมาจากเมืองอะดิเลดรัสเซลออสเตรเลียนะครับเขาเล่นใน A League Men นะครับของผู้ชายของประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ในไทยลีก2นะก็ในส่วนของ AFC แชมเปี้ยนลีกนะใน Elite เนี่ยทั้งบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีก็อยู่ในโซนท้ายตารางอยู่นะบุรีรัมย์มีแค่แต้มเดียวราชเรียกการท่าเรือในแพ้มา2นัดรวดแล้วนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบก็คือแบดมินตันนะครับวันนี้นะฮะก็กำลังลุ้นกันอยู่ทั้งหญิงแล้วก็ชายคู่แต่ว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750นะครับรายการวิกเจอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026นะครับเงินรางวัล 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 31,825,000 บาทที่โอดินเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับในคู่ผสมเมื่อวานเนี่ยบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับบาสเนี่ยความฟิตยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็วันนี้แพ้กับคู่ของฮูปังรองกับไลเปจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียไปค่อนข้างขาดนะครับ7ต่อ21และ11ต่อ21นะครับน้องทางด้านของอิคคิวนะพนิชพลธีรลักษกุลค่ำคืนนี้ที่ชนะมานะครับอีคิวข้างวันนี้เจอกับคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสนะครับประมาณ4ทุ่มเมื่อวานเอาชนะไอแลนด์มานะครับชนะเงียนจากไอแลนด์มานะครับแล้วก็พีพรชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรลักษกุลเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของไต้หวันนะครับชนะของลีเจียฮุยกับหยางโปส่วน2ต่อ1เกมนะครับ12 21 21 16และ21 14กำลังแข่งขันในเกมที่3กับชนะของฮีจีจิงกับเรนเชียงหยูจากจีนเกมแรกเราชนะ21 17เกม2เราตะแพ้13ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่3นะเกมตัดสินเสมออยู่ที่7ต่อ7นะครับอีกประเภทหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะพรปวีช่อชูบงเมื่อวานชนะดาวิก้าเซียกนะครับดาวิก้าเซียกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21 13และ21ต่อ14นะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะเจอกับริโกกุนจิจากญี่ปุ่นเกมแรกน้องหมิวพลปวีแพ้ไป17ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่2นะครับหมิวนำอยู่6ต่อ4นะอยู่ในช่วงของก้นของเกมที่2นะครับก็ได้ลุ้นกันวันนี้ลุ้นมา2ประเภทนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะส่วนฟุตบอลเนี่ยผมก็ให้กำลังใจกับทีม BG นะครับก็รอที่จะรายงานผลให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันพูดถึงไทยลีกล่าสุดนี่ทางปัตตานีนะได้ผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายใหม่นะเป็นบริษัทโป๊กเกอร์จากทางยุโรปนะที่มีอดีตนักฟุตบอลของของตัวเก่าของบาร์ซ่านะครับมาแถลงออกอยู่ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าให้กำลังใจกับปัตตานี FC นะครับเรื่องของแอนเดสแอนิต้านะจากสเปนนี่แหละครับนะให้กำลังใจนักเตะปัตตานี FC เพราะว่าปืนใหญ่ลังกาสุกาปัตตานี FC นะฮะได้ทำสัญญาร่วมมือกับ FISG Interstell FISG Interstellar Group นะเป็นบริษัทโบรกเกอร์นะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทาง

การนะครับบริษัทนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวหน้าสื่อต่างๆก็คงจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งมีเอเนสตานะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังสำคัญคืออยู่ในไทยลีก1ต้องบอกคนฟังนะก็ต้องมีเงินนะมีเงินแล้วยังไม่พอนะมีเงินแล้วไม่พอต้องมีนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมอยู่ในทีมด้วยนะฮะเอานักเตะเดิมๆที่อยู่ในไทยลีก2มาเนี่ยบางทีมันความเขี้ยวนะความเขี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยสู้ในไทยลีก1ไม่ได้นะครับต้องมีการหานักเตะต่างชาติที่มีดีกรีนักเตะไทยทีมชาติมาประกบอะไรประมาณนี้นะครับนะทางด้านของ First Interstellar Group นะก็เป็นโบรกเกอร์ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับ Forex แล้วก็การสัญญาซื้อขายส่วนกลาง CFD ระดับสากล นะครับก็มาเป็นว่าเป็นกำลังสำคัญนะฮะก็มาเป็นกำลังสำคัญให้กับปัตตานี FC นะครับนี่แจ้งให้ทราบนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลแล้วนะแบดมินตันกำลังแข่งขันกันอยู่นะเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณฟังได้ทราบนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับเรอัลมาดริดนะครับก็บุกไปชนะโรม่านะ4ประตูต่อ3นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ไปนั่งชมอยู่ด้วยนะคือเคยคุมทั้งโรม่าและปัจจุบันก็คุมเรอัลมาดริดนะครับเป็นโรม่ายิงนำไปก่อนนะมาเทนเดโรนนาที20แต่ว่าคลีนเอ็มบัปเบ้นาทีที่25ตีเสมอนะครับลอเยนมาเล่นนะกองหน้าตัวเก่งของโรม่ายิง2ประตูให้ทีมนำ 3-1 ครับนาทีที่51และ58 3-1 แล้วก็ทางด้านของมาดริดครับตามหลังอยู่2ประตูนาทีที่83นะไล่มา 3-2 นะครับกาลอส SB ก่อนที่เอ็นริกนะตีเสมอนาทีที่33นะครับนะตีเสมอ 3-3 ในนาทีที่85นะครับและท้ายเกมนาทีที่90ครับทางด้านของแอนโตนิโอรูดิเกอร์นะก็ยิงประตูชัยให้กับเรอัลมาดริดนะชนะ4ประตูต่อ3ในช่วงท้ายเกมนะโอ้โหนะคือฟุตบอลคู่นี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ายิงกันเยอะมากนะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยโรม่าก็เคยชนะเรอัลมาดริดมาแล้วนะเมื่อหลาย10ปีก่อนเมื่อน่าจะสัก16ปีที่แล้วนะตอนนั้นคราวนี้ทางด้านของตอนนั้นโรม่าบุกมาชนะเรอัลมาดริดนะตอนนี้เรอัลมาดริดก็บุกมาชนะโรม่าเช่นเดียวกันนะก็มาดริดก็ได้แต้มไป3แต้มนะฮะนัดต่อไปของถ้วยใบนี้เนี่ยเรอัลมาดริดก็จะเจอกับอาร์บีไลซิกในวันที่21ตุลาคมนะฮะส่วนโรม่าเปิดบ้านเจอกับสโลวานปาทิสตาวาลีกจากสโลวาเกียนะครับอีกคู่นึงถือว่าเป็นคู่เอกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาในทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะเล่นที่บ้านของเดอะไบสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ที่เอติฮัดสเตเดียมนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือเก่ามาชมอยู่ด้วยนะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงยิงนำทั้ง3ลูกเลยนะ 3-0 นะเตชิเรดูเออุสมานเดมเบเล่เวดินญา 3-0 นะฮะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไล่มาจากการยิงของเออร์ลิงฮาเลนไล่มา 1-3 นะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหนีไปอีก 4-1 จากแม็กซ์เนสอากิอุสนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงให้ทีมไล่มา 2-4 แต่ก็ไม่พอครับแชมป์เก่ารายการนี้ยิงนำตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็คุมเกมได้ดีกว่าชนะไป4ประตูต่อ2นะครับตอนนี้มี6คะแนนแล้วจาก2นัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนนะฮะส่วน2ประตูของเออร์ลิงฮาเลนนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ38ประตูรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ก็คือเซคิโออากัวโรนะที่ทำไว้36ประตูนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทำประตูครบ60ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะลงเล่นไป60เกมยิงไป61ประตูดูสิแม็กนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสุดยอดกองหน้าคนนึงแหละนะในยุคนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งทีมจากอังกฤษครับแอสตันวิลล่าครับเอาชนะเฟเนบาเช่6ประตูต่อ0นะก็ยิงกันเยอะนะครับโยฮันซัมเมอร์บี้นะครับลูกแรกนาทีที่12นิโคลัสแจ็คสันนะครับยิงอีก2ประตู20และ30นะครับก่อนที่รอยบักซ์ลียิงจุดโทษในครึ่งหลังให้ทีมนำ40นะครับแล้วก็รอยบักซ์ลีอีกลูกหนึ่งนะ50นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแทมมี่อับราฮัมนะครับ6ประตูต่อ0นะครับแอสตันวิลล่ามาช้าๆมานิ่มนิ่มแต่ว่า2เกมแรกชนะรวดนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะอยู่ที่3ของตารางแล้วด้วยนะฮะเกมต่อไปแอสตันวิลล่าเจอกับไวกิ้งนะส่วนเฟเนบราเช่เจอกับสลาเวียปรากนะครับลิเวอร์พูลครับโอ้เมื่อวานนี้เล่นให้แม

0: แมนยูดูเลยว่าชนะเป็นอย่างไรในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนทางด้านของทีมSLKL นะครับก็ยิงชนะไป6ประตูต่อ3นะครับซึ่งนัดนี้บาโกล่าครับบาร์เคลย์บาโกล่าหลังจากที่ปืนฝืดมานานเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะครับลูกแรกโรนันอาไรโฮนะนาทีที่22นะครับลิเวอร์พูลบุกมากกว่านะแต่กว่าจะยิงประตูได้เนี่ยค่อนข้างอึดอัดนาทีที่22ยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลมาเทมาเลยนะครับบาร์เคลย์บาโกล่านะครับยิง2ประตูนาทีที่24และ37นะฮะครึ่งแรกนํา 3-0 ครึ่งหลังเจเรมี่ฟิมปงนะฮะยิงอีกลูกนึงฮะ 4-0 นะครับลูกโหม่งนะแล้วก็ทางด้านโรเบิร์ตลูบิซิสนะครับยิงตีไข่แตกให้กับทางด้านของLASK Lin นะครับและมา1-4บาร์เคลย์บาโกล่าครับยิงไป5-1ครับแฮตทริกแล้วนะครับแล้วก็ลุอิสคูมาร์ไล่มา2-2ลุอิสคูมาร์นะฮะยิงให้ทีมนำ6-1นะก็ก่อนที่ฟอร์เรียนเฟเกอร์นะยิง2ประตูให้ทีมไล่มา3-6นะฮะจบเกมนะครับคู่นี้ยิงกัน9ประตูลิเวอร์พูลชนะ6-3นะครับแล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกปลดล็อกของประตูของผู้เล่นที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลครับก็คือโรนันอาราโฮนะครับแล้วก็บัคสเลย์บาโกล่านะครับเป็นนักเตะใหม่ของลึกของทีมนะก็ยิงประตูแรกได้สักทีนะแล้วก็เป็นโดยเฉพาะชนะของบัคเลย์นะครับบาร์เคลย์บาโกล่านะครับก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับฟอร์มไม่ค่อยดีในลีกแต่ว่าในฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะชนะ2นัดรวดนะครับนัดต่อไป20ตุลาคมก็จะไปเยือนทางด้านของเบียร์เรลนะครับนะฮะพูดถึงบาโกล่านะครับบาโกล่านี่อายุยังน้อยอยู่นะ23ปีนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซื้อมาค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะ123ล้านปอนด์นะฮะ6นัดยิงประตูไม่ได้นะนะครับแล้วก็การบุกไปเยือนทางด้านของ LASK Lin นะครับในรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าปลดล็อกตัวเองได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับคู่อื่นๆที่แข่งขันกันนะครับทางด้านของเฟนูดนะฮะเอาชนะโคโม3-2นะแล้วเรียเบตติสนะครับชนะปอร์โต3-2เช่นเดียวกันนะครับสโลวานบาซาว่านะครับแพ้ชุดการ์ด0-3ชักตาโดเนตนะครับชนะ AKA10 3-1แล้วก็โปรโดกริมนะครับชนะโปรเซียดอร์ทมุนด์1-0นะครับไม่ต้องห่วงอาทีมที่ยังแพ้นัดแรกหรือ2นัดแรกเนี่ยนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยนะฮะเขาแข่งขันกันหลายนัดอ่ะนะแข่งขันกันหลายนัดแล้วก็อย่างน้อยๆมี9แต้มหรือ10แต้มเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์นะมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงอ่ะนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูแบดมินตันหน่อยนะโอ้โหชมพรปวีช่อชูวงชนะในเกมที่2ครับ21-18ครับเอาละครับมีเกม3ครับเจอกับกุนจิริโกฮะแบดมินตันรายการใหญ่ครับลุ้นเกม3เลยฮะเกมนี้พรปวีช่อชูวงชนะขาดเลยนะ21-8ส่วนคู่ของพีระชัยสุพรรณกับพักนี้ด้านของพักกพลเทียรัสกุลเนี่ยนะตามหลังอยู่13-17นะฮะในเกมที่3นะครับต้องขอกำลังใจเยอะๆหน่อยนะให้ชนะกลับมาให้ได้นะเจอคู่ของจีนนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟเมื่อวานรายงานไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่นะครับเอเชียนรายการเอเชียนสวิงนะก็เป็นรายการที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับในการบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับก็แข่งขันกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะก็วันนี้วันแรกปรากฏว่าโปรของเราก็ทำงานได้อย่างดีทุกๆคนเลยนะนะครับโดยโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับนะโปรไทยที่ทำงานดีที่สุดหลังจากจบแข่งขันในวันแรกนะครับในศึกบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้ทำสกอร์4อันเดอร์พาร์68นะทำได้5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เปิดฉากที่3ร่วมนะหัวแถวอยู่หัวแถวได้ลุ้นต่อวันพรุ่งนี้นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอัธยาทิติกุลนะฮะโปรมือ2ของโลกแชมป์เก่าปีที่แล้วนะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะครับตามหลังทางด้านของโปรพราเชตีเนี่ย1สโตรกนะทำได้3อันเดอร์พาร์69อยู่ที่7ร่วมนะนะ3อันเดอร์พาร์69นะฮะผู้นำเป็นของเกาหลีนะครับชเวฮยจินนะครับ8อันเดอร์พาร์64นะเราตามหลังเขาอยู่5นะส่วนทางด้านของโปรพราวตามหลังอยู่4นะครับนะฮะ คนอื่นๆเนี่ยโปรแพรตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะฮะอีเวนต์พา72นะครับที่23ร่วมโปรเมียปาจารีอนันต์นฤกาลก็1โอเวอร์พานะครับที่26ร่วมนะฮะโปรเมียเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พาเนี่ยที6โอเวอร์พานะ69ร่วมแต่โปรเมียนี่เป็นประเภทโปรร้อนช้านะครับแล้วก็โปรซิมนะนัดกฤตดาวงทวิลาภเนี่ย8โอเวอร์พาที่73ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ9โอเวอร์พา76ร่วมรายการนี้ไม่มีการตัดตัวไม่มีการตัดตัวนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับที่จีนเขาจัดการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทีมร่างทีมของนักกีฬาไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยเสหมึกครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับรายการลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026นะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแข่งขันกันนะครับเมื่อวานวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเรามีโค้ชบีทครับกฤษฎาทิพย์มณีพันธ์ผู้จัดการทีมชาติไทยนะฮะก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็โค้ชด้วยนะฮะก็ทีมสปินของเรานะประเภททีมเนี่ยมีนักปั่น3คนนะครับจายอังสุธาสาวิทมีนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็ลงแข่งขันทำสถิติก็เป็นสถิติประเทศไทยใหม่เลยนะครับ 44.183 วินาทีนะครับแล้วก็เป็นอันดับรวมที่13แต่ว่าในเอเชียนะเราเป็นที่3ของเอเชียเลยครับเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเอกเดชาก็บอกว่าโอ้โหจีนและญี่ปุ่นเขาทะลุไปถึงเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะแล้วก็จีนชนะญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับส่วนแชมป์โลกอย่างที่บอกนะฮะทางด้านของเนเธอร์แลนด์เขาเก่งเรื่องของจักรยานลู่นะลู่ทีมสปรินต์เนี่ยเขาได้แชมป์ก็ชนะสหราชอาณาจักรนะที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยถ้าจักรยานลู่ยุโรปก็เป็นฮอลแลนด์นะอังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรเยอรมันประมาณนี้เขาเก่งรวมถึงสเปนด้วยเขาเก่งนะครับสุดท้ายเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์นะอังกฤษที่2แล้วก็จีนได้ที่3นะญี่ปุ่นที่4นะครับผลงานของนักกีฬาของเรานะครับก็เหนือกว่าทั้งฮ่องกงและมาเลเซียนะนะซึ่งทั้งฮ่องกงและมาเลเซียเนี่ยเขาไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมตอนได้จำได้อยู่นะฮะแต่คราวนี้ในการชิงแชมป์โลกเราสติดีกว่านะสติดีกว่าทั้งมาเลเซียทั้งมาเลเซียและก็ฮ่องกงนะครับเรา 44.183 นะครับส่วนฮ่องกงกับมาเลเซีย 44.787 แล้วก็ 44.851 วินาทีนะครับก็ผลงานของเรานะก็เป็นการรายการนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นรายการชิงแชมป์โลกที่เลือกเอาคะแนนสะสมนะเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2026รายการแรกนะครับเราประเดิมคะแนนได้มา 787.5 คะแนนได้อันดับที่13นะครับก็เป็นการคิดคะแนนโอลิมปิกเกมในจักรยานลู่นะคิดเฉพาะรายการชิงแชมป์โลกที่จีนแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็World Cup นะในปี2027แล้วก็รายการในปี2028นะยังมีการแข่งขันฤดูกาลละ3สนามนะแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เรามีการแข่งขันจักรยานที่เราเตรียมแข่งขันนะในการโควต้าสำหรับแชมป์แต่ละทวีปนะครับแล้วก็จักรยานอื่นๆที่ทางสมาคมก็เตรียมส่งไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็น BMX ถนนแล้วก็มอเตอร์ไบค์นะครับเพื่อนะในการประเดิมเพื่อในการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราหลังจากไปแข่งขันที่แชมป์โลกแล้วนะก็ต้องเก็บตัวต่อเนื่องนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรายการใหญ่นะครับรายการชิงแชมป์เอเชียต่อนะที่มาเลเซียนะรายการลู่เวิลด์คัพ3สนามนะฮะที่เราต้องแข่งขันกันต่อที่มิลตันแคนาดานะเมษายนปีหน้าที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่จีนต่อนะฮะในปีหน้านะ3สนามเลยตั้งแต่ต้นเมษายนนะแล้วก็ปลายเมษายนนะตั้งแต่ที่แคนาดาฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับสกอร์สติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นจักรยานของเราไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนะประเภทถนนนะทั้งหญิงและชายนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้นะนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ก็เป็นเรื่องของรอบสุดท้ายอะระยะทาง30กิโลสุดท้ายเนี่ยเขาปั่นเป็นแลบในเมืองนะก็ทำให้เราปั่นช้าฮะถ้าเกิดช้าเนี่ยจะมีการน็อกรอบกันนะครับก็การคอนโทรลถนนในเขตในเมืองนะว่ามันก็จะลำบากนะถ้าเป็นรถเรสยาวๆนะไม่มีการตัดตัวนะทางด้านของเฟรมธนาคารเนี่ยเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับวันนี้แถลงข่าวจับมือร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนะจัดใหญ่เลยนะนะครับในการจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินะครับและปีนี้เนี่ยนะฮะ 5-6 ธันวาคมที่เมืองระยองนะฮะมี11ชาติเข้าแข่งขันนะครับมี11ชาติเข้าแข่งขันนะก็ถือว่าแม่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับแบดมินตันเดี๋ยวจะคุยเรื่องของกีฬานะแบดมินตันก็น่าสนใจนะคู่ของโอโม่กับพีนะฮะ20-20ดิว2ห่างดิว2แต้มนะฮะกับคู่ของจีนโอ้โหเผลอไม่ได้ฮะลุ้นกับเกมที่3นะ20-20นะฮะผู้ชนะเข้ารอบต่อไปนะพรุ่งนี้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะแล้วก็วันเสาร์รอบรองนะฮะคู่ของเราได้21-20ก่อนโอ้โหชายคู่ไทยนะโอโม่กับพีนะทางด้านของพิรัชชัยสุพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลนำคู่จีนอยู่21-20นะแมตช์พอยต์จะได้หรือไม่ได้หรือไม่นะรอลุ้นคุณผู้ฟังนะรอลุ้นส่วนเรือพายข่าวก็น่าสนใจนะซึ่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะก็แล้วก็พันธมิตรนะฮะแถลงข่าวร่วมกันนะครับในการแข่งขันเรือพาย Thailand International Dragon Boat Festival 2026 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยพันธมิตรเพื่อเปิดโอกาสนักกีฬาเรือมังกรจากนานาประเทศได้แสดงศักยภาพส่งเสริมการพัฒนากีฬาเรือพายของไทยและเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าแข่งขันนะครับแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยนะฮะนักกีฬากว่า 1,100 คนนะฮะสะท้อนถึงความสนใจในการแข่งขันเรือมังกรนะแล้วก็โอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาจากนานาประเทศนะครับเรียบร้อยครับปรบมือให้เลยนะพีรชัยสุพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของจีนนะครับทางด้านของเหียจีจิงกับเรนเซียงหยูไป2-1เกม21-17แล้วก็กลับมาในชนะเกมที่3นะ22-20นะพรุ่งนี้ได้เชียร์ต่อนะส่วนหมิวครับนำอยู่9-5นะในเกมที่3พรุ่งนี้มีนักกีฬาไทยอย่างน้อย1คู่นะครับกลับมาที่เรื่องของเรือนะเรือมังกรนะเรือยาวมังกรนานาชาตินะครับพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของคุณสักไกรคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะฮะร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะกับหมุดหมายสำคัญก็คือเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่องของนักกีฬาไทยได้นักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬานะได้แสดงพัฒนาศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของแนวทางส่งเสริมและการท่องเที่ยวของประเทศโดยมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในจุดหมายสำคัญด้านกีฬาสปอร์ตดิสทริบิวชั่นนะครับซึ่งกีฬาเรือยาวมังกรก็เป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะอาศัยพละกำลังความอดทนเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมนะครับคุณสกายคงธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าเราก็ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสามารถและสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะการไฟฟ้าผลิตก็ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก็พัฒนากีฬาเรือพายมาตั้งแต่ปี2555นะครับสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนทีมชาติไทยนักกีฬาอาวุโสตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและก็สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนด้านของพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้น5-6ธันวาคม2566 69นะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับกำหนดแข่งขันเรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรนะครอบคลุมประเภทโอเพ่นประเภทหญิงประเภทผสมและประเภทรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน24ปีรุ่นอายุอาวุโส40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข่งทั้งหมดนี่มีการชิงชัยกัน8รายการนะ8เหรียญทองนะสมาคมก็เตรียมความพร้อมนะไม่ว่าเรื่องของสนามแข่งขันความปลอดภัยบุคลากรการอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันจากนานาประเทศนะครับแล้วก็เชิญแล้วครับผู้สนใจเรื่องของกีฬานักท่องเที่ยวร่วมติดตามแล้วก็ติดตามการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับ 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันส่งกำลังใจกับนักกีฬาจากไทยแล้วก็นานาประเทศแล้วก็ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็พบกับมนต์เสน่ห์ของเรือมังกรที่สะท้อนพลังความสามัคคีและมิตรภาพของเหล่านักกีฬานะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะฮะเมื่อกี้พูดถึงการแข่งขันที่เราชนะนะแบดมินตันนะเรื่องของเทนนิสน้องลันนาเมื่อวานนี้แพ้นะน้องรวงข้าวลันนาธารฤดีนะนักเทนนิสสาวไทยมือ60ของโลกนะฮะเจอกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากอังกฤษจากสหรัฐอเมริกานะขออภัยในการแข่งขันฮูอันโอเพ่นนะครับเป็นการแข่งขัน WTA 1,000 นะครับเงินรางวัลกว่า 136,900ขออภัยนะ136ล้านนะ136ล้านบาทที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเงินรางวัลกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น WTA 1,000 ในการใหญ่นะครับรอบ2เข้าถึงรอบ2เจอกับสหรัฐอเมริกานะครับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกก็อันดับเรนกิ้งอะสูสีกับเรากับสูสีกับเขาแหละนะแต่ว่าเราแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับชนะ 6-2 แพ้16และ16นะครับแพ้ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะแล้วก็เงินสะสมอีก65คะแนนนะลันนาธาราฤดีนะครับตอนนี้ผมยังดูทางด้านของริโกกับพรประวีนะ10ต่อ10อยู่นะผลการแข่งขันก็คงติดตามในแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมกับทีมจากออสเตรเลียเป็นอย่างไร1ประตูต่อ1อยู่นะฮะแล้วก็คู่อื่นก็แข่งขันกันอยู่นะในการแข่งขันไทยลีก2นะครับแจ้งให้ทราบนะมีนักฟุตบอลของเราคนหนึ่งนะเป็นน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมกาคุเอ็นนะน้องภูมิรพีนะได้เซ็นสัญญากับสโมสรเจลีกของญี่ปุ่นนะสโมสรวีวาเรนนางาซากินะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รักษาประตูนะจะเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้ามกราคมปีหน้านะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คือวันวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซึมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุล

0: ู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่า90%น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนี้ยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งนี่เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันเศรษฐกิจแล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายอย่างและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเกวียนศิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนศิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาลีชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3 ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93 ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3 หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50 เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10 รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชีดอกเหลืองตีดียาธรและดอกแคทูยาคุณจิตรกิจซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิญปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22 ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1 ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่า50%
2: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16 ธันวาคม 2569ถึงวันที่15 มกราคม 2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6 โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า51%หรือราว500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 ตุลาคม 2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1 ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25 อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15 ถึง 19 ธันวาคม 2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10 อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10 อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
4: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการ

0: การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกตรายงาน
1: รองรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตัวถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด.6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด.6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
0: นายพุฒิพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศอุริมปรัชสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอ.ได้จัดทำสัมมนาทำความ

0: ข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพุทธมารายงาน
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชชฏิตาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประช

0: มรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิระพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมา

0: คมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทณฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทางนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
1: เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
2: ประสบการณ์

0: ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 809

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: เสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมซีไรเรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าผมมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จักปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียงสองคนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุนห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมาก

ได้คล้ายถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆมาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยมิหนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อยสองคนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจแม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหรอภัยในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆ แม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างำเป็นหน้าม้าหมากรุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนแง่ไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่องย้ายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเจ้าทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

า 7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดล่อไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้าเช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชาล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้าสองมือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดกอดรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารพัดตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนแล้วมีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ ก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้มพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละ1ฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์มับโชราอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสี่เท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะมีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัด
วันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้าที่ผ้าถะสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแออัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้าน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศีอนุรักษ์ยังไม่จบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังได้กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวมประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: บการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
4: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารุณะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแบหะสวทยะลารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปเพื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสัตพมมารายงาน
3: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
6: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่งดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ทุกสิบวินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำไทยโลหิตไทยชีวิตไทยประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: ใช้รถใช้ถนน
2: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
2: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
1: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
4: อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
5: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้าจะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสป

ุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

และขอบคุณทุกท่านครับกลับมาแล้วกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับอยู่กับทุกท่านต่อเนื่องไปถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมเหมือนกับทุกวันวันนี้พระศุกร์ที่15 ตุลาคม 2569นะครับตุลาคมก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะครับพรุ่งนี้หวยออกก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้นอนเนาะคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีเนาะแล้วก็ฝันหวยด้วยก็แล้วกันแต่เลขไหนอย่างไรก็บอกกันด้วยนะทักทายกันกับทางคุณผู้ฟังทาง101ทางบุรีรัมย์ด้วยนะแล้วก็สุรินทร์เราคุณใครวุฒิเรื่องมาฝาก2เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับสาวชัยภูมิของคันไทยแล้วก็คำสารภาพของบ่าววีเนาะเกือบมาไม่ทันหลับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะดื่มทานยาแล้วก็ง่วงยาแก้แพ้นี่ก็ทำให้เรามีอาการวิงเวียนได้ไม่เหมาะที่จะขับรถขับราเนาะท่านใดที่ยังขับรถอยู่แล้วก็ฟังเราอยู่ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงกลางคืนอาจจะทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ค่อยๆขับไปถึงบ้านด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายคือมาหลังไมค์แล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้ก็ไลฟ์สดให้ท่านได้รับฟังกันด้วยเหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องกับเพลงของคุณพิทักษ์เสริมราชนะครับนำมาฝากวันนี้วันเปล่านะแล้วก็ต่อเนื่องกับเพลงเจ้าสาวผีเสื้อของน้ำหมูกรุงเทพที่คุณอติเรกนั่นแก้วขอไว้นะครับสักครู่

0: ไป2เพลงนะครับ
1: กับ
0: เพลงวันเปล่าของพิทักษ์เสริมราชแล้วก็เจ้าสาวผีเสื้อของแม่บัวพงเทพนะครับที่คุณอดิเรกขอไว้ทาง FM สปท.สุรินทร์นะฮะขอบคุณนะครับคุณอ่อนนงคุณอดิเรกคุณพี่ประยูนนะที่เข้ามาทักทายกันทาง FM สปท.สุรินทร์ก็เป็นแฟนประจำรายการเราทุกค่ำคืนวันนี้ก็อยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับคุณพี่ประยูนขอเพลงยังยิ้มได้ของพลพลนะเดี๋ยวจัดให้นะครับสักครู่หนึ่งก็แล้วกันอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องชาวสุรินทร์นะนะครับในวันที่19ตุลาคมวันจันทร์นี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมภาคภูมิใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจส่งความปรารถนาดีต้อนรับฮีโร่เมืองช้างของเรากับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะฮะที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งก็มีฮีโร่หลายๆคนของลูกหลานชาวสุรินทร์นะที่สามารถไปสร้างประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเทพเบลนะก็มีหลายๆคนน้องเอฟนะน้องเบลน้องเวฟเอฟน้องเวฟน้องเบลนะก็หลายๆคนนะได้เรียงชื่อคงไม่หมดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันที่19เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่17นาฬิกานะก็จะมีขบวนนำนักกีฬานั่งช้างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ผ่านเส้นทางภายในเมืองสุรินทร์นี่แหละนะครับไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือสวนใหม่นะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาก็พร้อมกันที่บริเวณหน้าศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์หรือว่าศาลากลางหลังเก่านะก็จะมีคณะมีขบวนนักกีฬานั่งช้างไปถึงสวนเฉลิมพระเกียรติหรือสวนใหม่นะคณะกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับนั่งประจำที่ก็จะมีการแสดงต้นกล้ามวยไทยนะพอถึงสนามที่สวนใหม่เนาะนะครับมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีให้ชมวิทยาเชิดชูเกียรติกีฬาทีมชาติไทยนะมีคณะนักกีฬาทีมชาติไทยขึ้นบนเวทีนะครับพิธีกรก็จะเชิญประธานในพิธีขึ้นเวทีแล้วก็ร่วมกันนะกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติคณะนักกีฬาทีมชาติไทยลูกหลานชาวสุรินทร์แล้วก็เป็นการมอบรางวัลมอบของที่ระลึกให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยคณะนักกีฬาทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณแล้วก็จะมีการบันทึกภาพร่วมกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็จะเชิดชูฮีโร่ของเรานะฮะให้กำลังใจให้ความยินดีนะร่วมแสดงความยินดีกับลูกหลานผู้ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเรานะครับ19ตุลาคม17นาฬิกาที่สวนใหม่นะถ้าชาวสุรินทร์ท่านใดที่ฟังเราอยู่ว่างก็เข้าไปชมได้เลยครับคุณดิเรกสรวนสันจากประคนชัยขอบคุณที่ทักทายเข้ามาทาง FM คุณพี่บรรเทาสำรันใจด้วยนะครับฟังเพลงที่คุณพี่ประยูนจากประสาทมาขอไว้นะครับจากยิ้มได้พลพลสลับสลัดกันไปนะครับ

ากมายขนาดไหนขอให้มีใครสักคนอยู่ข้างๆแล้วก็ส่งยิ้มให้ก็น่าจะฝ่าฟันสิ่งเหล่านั้นไปได้นะครับเช่นเดียวกับชีวิตคนเรา

ไปนะครับเพลงที่คุณอรณงขอทาง FM สวทสุรินทร์จัดให้ฟังกันให้มีความสุขกับการรับฟังกันละกันวันนี้เวลาพักผ่อนของทุกท่านนะครับตั้งแต่3ทุ่มโดยประมาณถึง4ทุ่มเราก็มาเจอกันทางคลื่นวิทยุใน3จังหวัดนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็101สุรินทร์ใน FM 97.5 MHz บุรีรัมย์ FM 101.2 101.75 หรือ25สมองเป็นไรส่วนทาง101 FM 94 MHz นะครับก็ฟังกันต่อเนื่องกันไปถึง4ทุ่มนะก็มีเพลงมีอะไรที่อยากจะแนะนำก็

ที่เราสามารถที่จะแบ่งปันความสุขกันได้นะครับช่วงนี้อากาศก็น่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะฝนน่าจะเริ่มห่างไปแล้วนะครับพื้นที่น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังหนักอยู่ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูนะครับหลายท่านอาจจะโดนน้ำท่วมหนักพอสมควรก็ให้กำลังใจกันหลังจากที่คลี่คลายแล้วเราคงต้องมาซ่อมแซมอะไรบางอย่างมาปรับปรุงในสิ่งที่เสียหายไปนะครับยังไงก็คงต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณคุณธีรยุทธ์ดวงมณีนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬวันนี้เข้ามาฟังรายการเราทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยขอ

รยุทธ์ขอมานะครับอยากให้ฟังเวลาต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งกันละกันฝากให้กับทุกๆท่านที่ยังมีความรู้สึกดีๆกับช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะครับเราอาจจะฝากอะไรได้ก็ฝากหัวใจนะไปไม่ได้ก็ฝากหัวใจไว้กับบางสิ่งบางอย่างครูเสถียรทำมือนะเพลงนี้ฝากใจกับ

สังวนาสวีนะครับก็จะเป็นประจำทุกคืนที่จะมีบทกวีหรือบทกลอนมาฝากท่านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลอนที่ผมเขียนไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันด้วยวันนี้จะเป็นกลอนหรือกวีที่เขียนไว้เมื่อวันที่13เดือนตุลาคมปี58นะครับเมื่อก่อนนี้ที่พักจะเป็นแฟลตแล้วก็จะเดินขึ้นไปชั้น4อยู่ประจำแฟลตชั้นล่างนะฮะก่อนที่จะตรงมุมบันไดเนี่ยก็จะมีแมวตัวหนึ่งทุกคืนก็จะมานอนอยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วก็จะเวลาผมเดินผ่านก็จะทักทายว่าผมจะกลับดึกจะเป็นประจำเนาะนะครับหลังจากรายการดึกกลับถึงบ้านก็ประมาณสักเที่ยงคืนเขาจะมานอนแล้วพอเห็นผมมาเขาจะเขามาทักทายกันก็เลยให้เขียนกวีให้เขานะครับก็มองความผูกพันมองความรู้สึกเราแทนเขาเขาอยากจะมีมิตรภาพอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคนที่รู้จักทักทายกันบ้างนะกับบทกวีชื่อว่าต่างคืน

การค้นพบกับชีวิตบางด้านการค้นพบแสงแห่งโลกตกกระทบบางมุมฝันห่วงยามดึกมุมเก่าเท่าแบ่งปันความสัมพันธ์ผันผ่านการเวลายังผูกโยงสายใยให้รู้สึกห่วงสำนึกแห่งวิถีมีคุณค่าทุกเรื่องราวรู้เห็นโลกเป็นมายังศรัทธาชื่นชมลมหายใจแม้บางด้านแล้งไร้ไม่สดชื่นหลับสะดุ้งตื่นยามป่วยไข้โดดเดี่ยวกลางดึกหนาวร้าวลึกในคั่วหาไทยผูกฝันเหมือนสั่นคลอนทุกคืนของมุมเก่าความเศร้าเก็บกายหนาวเหน็บคล้ายวันวานเหมือนการก่อนหากก้อนใจยังกรุ่นอุ่นตะกอนของบางตอนตกค้างระหว่างวันยังนิ่งรับความต่างอย่างเข้าใจแม้เลือกเกิดไม่ได้เป็นนี่นั่นหากชีวิตยังงดงามความสำคัญยังสร้างสรรค์โลกต่างอย่างเสรีในอีกคืนของมุมเดิมจักเสริมต่อปลดปล่อยความทุกข์ท้อกับวิถีพรุ่งนี้เช้าเริ่มใหม่ในสิ่งมีฝากรักให้โลกใบนี้ด้วยชีวิตในอีกคืนของมุมเดิมจักเสริมต่อปลดปล่อยความทุกข์ท้อกับวิถีพรุ่งนี้เช้าเริ่มใหม่ในสิ่งมีพรุ่งนี้เช้าเริ่มต้นใหม่ในสิ่งมีฝากรักให้โลกใบนี้ด้วยชีวิตฝากรักให้โลกใบนี้ด้วย

0: สุดในโลกเพลงของหนุ่มสกลนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ทักทายกันเข้ามาโดยเฉพาะทาง FM สวทสุรินทร์ขอบคุณคุณอนันต์นงคุณอนันต์เอกนะครับคุณพี่ประยูรนะฮะคุณพี่บรรเทาสำราญใจจากบุรีรัมย์นะครับพี่คุณดิเรกสรวนสรรจากประโคนชัยนะฮะปอธีรยุทธจากบึงกาฬนะครับพี่บรรเทาบอกว่าบอกขอเพลงขอฟังด้วยนะฟังได้แล้วก็พี่สุภชัยนะจากสายไหมกรุงเทพในการประจำขอบคุณนะครับเสียงยังอาจจะยังแผ่วอยู่เหมือนเดิมก็ขออภัยเราจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้16ตุลาคมวันหวยออกยังไงขอให้โชคดีแล้วก็ได้อะไรที่อยากจะได้แล้วก็ถูกหวยกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปพรุ่งนี้กับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตทิ้งท้ายด้วยเพลงของอาจารย์ไข่มโนนาก็แล้วกันนะครับของเราฟันนี่ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ที่นี่สถานีรถไฟพัทธลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

0: ในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

เสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีทัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน

0: ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
3: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครไฮไฟท์ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความรื่นเริงและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและผู้ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกขอจอวิคิดเมืองแปดริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกวิติพันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
4: นายชาติจิตแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่หลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
5: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ตุลาคมพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดราชการนะพิเศษอย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรชั่วโมงที่2ท่านมาเป็นวิทยากรทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับชมทาง Facebook ได้นะ Facebook ที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า Facebook ของคุณหมอมะกรนะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนหมอมะกรก็ชม Facebook ก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชที่แว่นขยายนะมะกรลิ้มอุดมพรเนี่ยก็จะได้ชมทาง Facebookคู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยเลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่ามาคุยกันนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: โอเคคุณหมอคงจะเบาใจขึ้นนอนหลับฝันดีขึ้นนะช่วงนี
1: ้ก็น้ำมันลดแล้วฮะ แต่ว่าการบริการอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างของเจ้าพระยาเนี่ยเราก็ขยับคนไข้กลับมาหมดแล
0: ้
1: วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็น 100% เพราะว่ามันยังมีความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประมาณนี
0: ้
1: นะครับก็เตรียมจะเปิดให้บริการสัปดาห์นี้ก็เตรียมบางส่วนนะฮะเริ่มรับห้องฉุกเฉินคนไข้เก่าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะบริการเป็นปกติ
0: ครับณตอนเนี้ยห้องฉุกเฉินเปิดยัง
1: ห้องฉุกเฉินเปิดแล้ว
0: เปิดแล้วฉุกเฉินต้องเปิดโอเค
1: OPD คนไข้ในเนี่ยยังได้ไม
0: ่ยังไม่เต็มร้อย
1: ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี
0: ้ค่อยปรับค่อยๆเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ
1: ศักยภาพ
0: โอเคครับครับผม
1: คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เป็นปกติแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ดูรอบนี้คนไปตกปลาเยอะเลยฮะ
0: ไปตกปลาหรือไปช้อนปลาน
1: ะโอ้โหของปลาจีนนี่นะพี่พรหม
0: ครับ
1: เขาบอกว่าแค่เอามือไปลองๆอ่ะก็จับกุ้งมาได้แล้วนะ
0: มันเชื่องมากเลยเนาะช่วงนี
1: ้คือมันออกมาเยอะมากเลยคือไม่รู้ว่ากุ้งแม่น้ำหรือเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านผมว่าอาจจะเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านก็ได้นะ
0: กุ้งบ่อเยอะแน่ละกุ้งบ่อเยอะครับผม
1: ผมคนไข้มาเล่าอ่ะเขาขายอุปกรณ์ตกปลาโ
0: อ
1: ้ยิ้มแป้นเลยฮะเขาบอกขายดี
0: ขายดีใช่ใช่ก็เป็นโอกาส
1: ลูกเด็กแบบแดง
0: เป็นโอกาส
1: โอ้แต่ผมขอร้องเลยนะ
0: ว่า
1: คือเขาชอบไปจอดรถกันแถวสะพานนะ
0: มันอันตรายใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: ตรายอ
0: ันตรายยังไงอันตรายยังไงคร
1: ับ
0: มอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถใหญ
1: ่
0: รถยนต์เลย
1: ใหญ่เลย
0: จอดตกปลาหรือเปล่า
1: ไปจอดตามคอสะพานเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องไปตกกันตรงสะพ
0: านใช่ใช่ใช่
1: ทีนี้พอเข้าตรงสะพานน่ะมันไม่มีไหลทางไงหลบกันไม่ได้อันเนี้ยอันตรายนะฝากดูนิดนึงบางทีเด็กก็มาตกเยอะกลายเป็นวัฒนธรรมต่างจังหวัดไปแล้วอ่ะตกปลาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงเอาเก้าอี้ปิกนิกอะไรกันไปเลยนะแบบทำขึ้นปั๊มอะไรกัน
0: โอ้
1: เลย
0: ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องจอดรถนะฝากทุกท่านเลยครับผม
1: ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือก็มีข่าวอีกอันหนึ่งฮะพอปลาจีนบุรีเนี่ยปลาตายเยอะมาก
0: ใช่ได้ข่าวปลาตายเรื่องน้ำเห็นว่าน้ำเป็นพงเป็นพิษเป็นสีลงสีรุ้งอะไรผมได้ข่าวอยู่
1: น้ำเป็นสีรุ้งน้ำเป็นสีรุ้งจริงๆ
0: อ่
1: ะผมเห็นแล้วน้ำสีรุ้งแล้วก็ตรวจไปเนี่ยก็เปลี่ยนตรงๆนะฮะอมแอมแอมนะฮะบอกว่ามีสารนั้นสารนี้แต่ก็ยังไม่เกินมาตรฐานแต่ก็ไม่ให้ประชาชนกินให้ระวังตัวเองผมจับข่าวได้ประมาณนี้นะ แต่มันไม่มีไปสืบต่อไงว่าแล้วมันสารอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วไอสารเนี่ยมันน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลไหนอ่ะไอโรงพยาบาลไหนบ้าง
0: หรือบ่อขยะหรือบ่อขยะไหนหรือเปล่า
1: ขยะมันลงตรง
0: ไอบ่อขยะเนี่ยรู้สึกบ่อขยะเนี่ยเป็นกระแสมานานแล้วนะคุณหมอ
1: ใช่มันเข้มข้นสุดตรงไหนมันน่าจะเช็คได้ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ตรงไหนอะไรเงี้ยทำแมปปิ้งไม่มีนะผมอยู่ในพื้นที่อ่ะผมพยายามไปเช็คมีแต่บอกว่า ประชาชนระวังตัวกันเองนะครับอย่า ระวังอย่าใช้น้ำอย่าไปกินปลาอะไรก็ครับผม
0: ก็ต้องยังไงก็เซฟตัวเองด้วยนะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตรการในการที่จะควบคุมป้องกันหรือว่าหาเหตุต่างๆก็ค่อยๆว่ากันไปทั้งภาคประชาชนของปราจีนบุรีก็เข้มแข็งเหมือนกันนะคุณหมอนะ
1: เข้มแข็งเพราะว่าต้องภาคประชาชนต้องเข้มแข็งแล้วล่ะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้ำลดต่อผุดนะฮะน้ำท่วมต่อผุดนะตอบเนี่ย
0: ครับขยะผุด
1: ไม่ท่วมมีไม่รู้นะฮะ
0: ขยะพิษ
1: ท่วมมีไม่รู
0: ้ขยะพิษผุดเลยใช่ไหม
1: นะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้กรุงเทพหยุดนะฮะ
0: ใช่ใช่วันนี้วันหยุดพิเศษประชุม
1: IMF
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: IMF แต่ตอนเราวัยรุ่นโลม IMF นี่มันยาขมเลยนะ
0: โอ้โหแสลงมาก
1: ตอนปี40นะเนาะ
0: ที่แบบต้มยำกุ้ง
1: มันเหมือนในความคิดผมตอนนั้นมันเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขาอะนะ
0: ใช่ใช่เลยเขาจะมีกฎกติกาบังคับให้เราต้องทำนั่นโอ้
1: จำได้เลยนะแล้ววันที่หลุดจากไอเอ็มเอฟนี่ดีใจมากเหมือนแบบ
0: หลุดก่อนกำหนดด้วยนะ
1: เหมือนกับคนเป็นหนี้แล้วหลุด
0: อันเนี้ย
1: ตอนนั้นรู้สึกโอ้โหประเทศไทย
0: ใช่ถือว่าเราภูมิใจมากเลยนะเราหลุดแล้วหลุดจาก IMF หลุดเป็นหนี้ IMF แล้วแล้วหลุดก่อนกำหนดด้วย
1: แต่เราตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นหนี้นะ IMF เนี่ยแต่ว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะมากแล้ว
0: ใช่
1: ระวังกันด้วยนะฮะ
0: ใช่เยอะจริง
1: ท่วมหนักกว่านะ
0: ท่วมเลยท่วมเลยครับ
1: แล้วนายกเห็นว่าไงบอกโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะยูโรเห็นด้วยเห็นด้วยไหมว่าโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะ
0: มันก็แล้วแต่มุมมองนะ
1: ก็อร่อยนะผมเห็นด้วยนะแต่ว่าอย่ากินหวานนะรสน้ำตาลหน่อยโอเลี้ยงหวานแหละ
0: โอเลี้ยงไม่หวานไม่ได้เพราะมันขม
1: ก็เอารสน้ำตาลลงหน่อยได้ไหมแต่ชงแบบไทย
0: กลายเป็นโอยั่วไปเลยโอ้ย
1: เรากินจืดหน่อยกินจืด
0: หวานน้อยหน่อยทนขมหน่อยแล้วกันทนขมนิดนึง
1: ใช่ผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ชอบใช้ไปซื้อโอเลี้ยงไงแกก็จะให้กระติกไปใบใช่ไหมแล้วซื้อมา5 บาทพอเราซื้อเสร็จปุ๊บขากลับอะฮะก็เดินจ้วบเรื่อยๆฮะเข้าใครจะอดใจไหวอ่ะเราก็เดินจ้วบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอใกล้จะถึงบ้านเราก็ยืนนิดนึงแล้ว
0: ม
1: ัน
0: เหยาละลายมันละลายหมุนหมุนอ่ะหมุนหมุน
1: โอ้แม่กินบอกเฮ้ยทำไมเจ๊เขาทรงจืด
0: เราก็อมยิ้มนะอมยิ้มเนี่ย
1: เราก็อมยิ้มอ่ะเดี๋ยวปากนิดนึงเลยชอบมากเลยแม่ให้ไปซื้อมาเลี้ยง
0: เดี๋ยวนี้หากินยากเหมือนกันนะโอเลี้ยงนะ
1: หากินยากโอเลี้ยงมันกลายเป็นอเมริกาโน่ซึ่งผมรสชาติมันไม่เหมือนโอเลี้ยงนะ
0: ใช่
1: มันคนละกลิ่นกันนะ
0: มันคนละแนวเลยคือกาแฟมันกลิ่นนะมันได้กลิ่น
1: ครับ
0: โอเลี้ยงมันได้ความเข้มข้น
1: ครับ
0: อืมครับ
1: ครับผมโอเคไปดูข่าวกันบ้างนะครับผมมัวแต่น้ำท่วมฮะเดินไปว่าช่วงนี้เขากินเจกันแล้ว
0: กินเจกันมาหลายวันแล้ว
1: ร้านบางสิริรัตน์เอาไปภูเบศรปิดนะฮะตอนนี้น้ำท่วม
0: ไหม
1: ปิดไม่มีกำหนดผมเลยว่าทำไมปีนี้ผมไม่อินกับกินเจเพราะว่าปกติเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีร้านบางสิริรัตน์แล้วก็จะประดับธง
0: ที่
1: ปีนี้มันเงียบกริบเพราะว่าร้านก็ปิดนะฮะ
0: ปีนี้ไม่สะดวก
1: ครับเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะผมรู้นะครับก็เลยเอาข่าวมาว่ากรมการแพทย์นะครับเผยเคล็ดลับทานอาหารเจให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนนะครับ
0: คร
1: ับการเปิดเผยของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งให้แนวคิดนะชูแนวคิดอิ่มบุญสุขภาพดีนะฮะชวนผู้สูงวัยบริโภคเจอย่างถูกหลักวิชาการนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยความสำคัญจะเป็นการส่งเสริมโภชนาการของอาหารเจที่ถูกต้องในผู้สูงวัยนะครับ โดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้อิ่มบุญตามเจตนารมณ์ของเทศกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความเสื่อมของร่างกายป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะฮะและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับนอกจากนี้แพทย์หญิงบุษกรโลหาลชุนนะฮะผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกล่าวต่อว่าจุดสำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ยั่งยืนนะครับโดยแนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้สูงวัยในการทานอาหารเจให้อิ่มบุญสุขกายสบายใจโดยให้เน้นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนย่อยง่ายคุณภาพสูงนะครับปรับจากการใช้แป้งแปรรูปมาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่ว5สีและพืชตระกูลถั่วและนมถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและลดอาการท้องอืดลดความหวานมันเค็มลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็มจัดนะลดอาหารทอดน้ำลดการใช้อาหารทอดน้ำมันซ้ำหรือเลือกใช้ไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวโดยเน้นการต้มนึ่งย่างเพื่อป้องกันโรคไตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เทียมรสจัดลดอาหารแปรรูปที่ปรุงรสมากเกินไปและมีโซเดียมสูงโดยแนะนำให้ทำเป็นอาหารสดนะฮะเติมวิตามินเพิ่มใยอาหารเช่นผักใบเขียวเห็ดผลไม้ไม่หวานข้าวไม่ขัดสีซึ่งจะช่วยระบบการขับถ่ายเสริมแคลเซียมด้วยการทานผักคะน้าบรอกโคลีงาดำงาขาวนะและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะฮะให้เลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องเผือกมันเทศธัญพืชนะครับถ้าคนที่กินอาหารเจมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะพิจารณาเสริมวิตามิน B12 ตามคำแนะนำของแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นการออกกำลังกายการเดินเบาๆหลังทานอาหารเพื่อป้องกันเผาผลาญนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็น้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีนะครับแล้วก็ทุกๆ30นาทีเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 3-5 นาทีเพื่อลดการเกิดภาวะชุบพลภาพในการใช้ชีวิตนะครับก็เอามาฝากกันนะครับจริงๆก็เป็นหลักที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับกินเจเนี่ยมันจะในมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานเนาะจริงๆก็จริงๆผมว่าก็ได้บุญนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการลดการเปลี่ยนชีวิต
0: นะใช่ใช่ใช
1: ่ที่สำคัญคือมันจะทำให้เราเนี่ยได้กินผักนะได้กินของที่มันไม่ขัดสีเนาะมันย่อยง่ายประมาณนี้แต่ว่าเราอย่าไปหลงกับรสชาติจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะอย่าไปหลงกับรสชาตินะอย่าไปปรุงแต่งมากนะอย่าไปกินคือบอกกินเจแต่กินเค็มอ่ะ มันเค็มอ่ะจะมาล่ะมันเค็มมันไขมันมันเยอะเงี้ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพนะครับกินเจแต่คุณกินแป้งเยอะเงี้ยกินแป้งเข้าไปโหลดเข้าไปมีแต่เส้นมีแต่แป้งนะครับก็ไม่ดีกัน
0: ใช่
1: แล้วก็อย่าไปกินเยอะไปเอาพอประมาณนะครับการออกกำลังกายก็ยังมีความสำคัญด้วยเดี๋ยวช่วงไลฟ์ครับผมจะมาชวนคุยต่อเรื่องนิดนึงนะฮะว่าถ้าเราจะกินแบบมังสวิรัติไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีไหมมันมีงานวิจัยที่รองรับไห
0: ม
1: แล้วมันทำได้จริงๆไหมมันมีผลเสียต่อสุขภาพอะไรไหมนะมีมุมมองที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทั้งคนสนับสนุนคนทั้งคนคัดค้านนะครับในสองมุมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงไลฟ
0: ์ช่วงไลฟ์หลังขาหลัง5ทุ่มนะครับคุณหมอจะไลฟ์สดทาง Facebook ต่อเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตมันจะมีผลทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีบวกมีลบมีคูณมีหารอะไรน่าสนใจเนาะเพราะบางคนเขาบอกเขาทำแล้วดีแต่บางคนก็บอกถ้าทำงั้นก็ขาดอะไรไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวฟังไปชมใน Facebook ภาคไลฟ์ของคุณหมอมาก่อนหลัง5ทุ่มหลังจากจบภาควิทยุนะครับ
1: ครับผม
0: ต่อครับ
1: คุณคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้มาชวนคุยเรื่องนึงพอดีมีคนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องของจมูกไม่ได้กินนะครับแกมาด้วยเรื่องจมูกไม่ได้กินมาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมีสาเหตุการรักษาจะต้องทำอย่างไรนะครับปกต ติการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะนำโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งฮะออกแฟคทอรี่เนิร์ฟนะฮะซึ่งมันจะนำเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่ทางโพรงจมูกด้านหน้านี่แหละแล้วมันจะวิ่งเข้าไปตามในโพรงกระโหลกเรานะฮะแล้วก็จะปักเข้าไปที่สมองส่วนหน้านะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นต่างๆนะเพราะนั้นเวลาเขาทดสอบว่าคนไข้มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าเนี่ยก็มักจะต้องใช้สารอ่อนๆ นะส่วนใหญ่เขามักจะใช้พวกกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นสบู่อ่อนๆ นะครับนะฮะในการที่จะทดสอบนะปรากฏว่าเคสนี้ก็ไม่ได้กลิ่นเลยฮะนะครับไม่ได้กลิ่นเลยก็เป็นสาเหตุแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นผลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งเนี่ยเสียหายแน่ๆทำหน้าที่ไม่ได้แน่ๆแต่ว่าสาเหตุของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะนะฮะมันมีได้หลายสาเหตุปกติเนี่ย เขาจะเอาเรื่องของตัว อาการนะครับที่เป็นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะเช่นที่เราเจอมากที่สุดนะฮะก็เป็นจากอุบัติเหตุตรงๆนี่แหละนะครับกระแทกตึ้งเข้าไป
0: ที่จมูก
1: หน้ากระแทกเข้าไปแล้วทำให้จมูกเสียหายเส้นประสาทก็เสียหายก็ไม่ได้กลิ่นนะฮะหรืออันที่สองที่เจอบ่อยตามมาเลยก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นจากอุบัติเหตุนะก็เป็นการอักเสบติดเชื้อของโพรงจมูกนะครับเช่นไซนัสอักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งการอักเสบติดเชื้อเช่นโควิดเนี่ยนะครับเป็นหวัดเป็นโควิด19เนี่ยมันจะไปมีผลต่อไอ้เส้นประสาทคู่นี้ด้วยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่2ก็จะเจอบ่อยว่าเป็นเร็วๆแต่อาการพวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับเป็นหวัดนะเป็นไซนัสก็จะมีน้ำมูกมีไข้ไอเป็นโควิดก็จะมีอาการนี้ตามมานะครับอันที่3ครับที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของก้อนเนื้องอกครับนะฮะอันเนี้ยมันจะถ้าดูจากตัวประวัติเนี่ยก็จะเป็นมานานกว่าด้วยความที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยก้อนจะค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะเพราะนั้นอาการก็อาจจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆๆภายในระยะเวลาเป็นเดือนซึ่งจะต่างจากสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะเกิดจากการได้รับสารเคมีบางอย่างที่ทำลายการได้กลิ่นนะครับเช่นทำงานในโรงงานที่มีฟอร์มาลีนพวกนี้นะครับทำให้เส้นประสาทเสียหายนะครับแล้วก็โรคบางอย่างนะครับอาจจะทำให้ในระยะแรกเนี่ยอาจจะทำให้จมูกไม่ได้กลิ่นได้อย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยครับเพราะว่าตัวสมองไอ้ส่วนแปรผลเนี่ยเขาจะเริ่มฝ่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นอาการแรกๆของคนไข้กลุ่มอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยบางทีความจำอาจจะยังดีอยู่แต่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กลิ่นพาร์กินสันก็อาจจะยังเดินได้นะฮะมือยังสั่นไม่เยอะแต่จมูกจะเริ่มไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราเจอได้นอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ครับผมเคยเจอหาอะไรไม่เจอเลยนะครับอยู่ดีๆก็จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะ
0: ครับ
1: เป็นอยู่ดีๆก็เป็นเองดื้อๆเลยไม่มีสาเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ค้นเจอก็มีเหมือนกันว่าเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเวลาจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะคอนเฟิร์มก่อนอย่างที่บอกก็คือก็จะใช้ผงกาแฟหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวทดสอบถ้ายืนยันว่าจมูกไม่ได้กลิ่นจริงๆก็เอาประวัติมาเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นเร็วๆมีประวัติเหมือนการติดเชื้อก็มักจะรักษาแบบการติดเชื้อก่อนนะครับแล้วติดตามอาการถ้าเป็นโควิดเนี่ยถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่าพอโควิดเริ่มดีขึ้นเราก็จะเริ่มกลับมาที่กินนะครับไปแล้วเราจะนัดหายก็จะดีขึ้น
0: อ
1: ะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าติดตามแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมแหละนะฮะส่วนใหญ่ต้องเอาไปทำซีทีสแกนนะครับต้องไปทำซีทีสแกนหรือบางทีต้อง MRI เพื่อประเมินไอ้ที่เรากลัวที่สุดก็คือก้อนเนื้องอกสมองนะครับก้อนเนื้องอกที่มันอยู่ในโพรงสมองโพรงไซนัสเนี่ยที่มันจะไปกดทับตัวเส้นประสาทตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าโพรงไซนัสไม่มีอะไรก็อาจจะต้องทำการสแกนสมองเหมือนกันเพราะอย่างที่เรียนคือโรคบางอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบางทีก็จะแสดงอาการด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับก็ต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การรักษานั่นเอง นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นไซนัสก็ตรงไปตรงมากินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อยาต้านไวรัสอะไรก็ว่ากันไปถ้าหายก็ปกติถ้าเป็นก้อนเนื้องอกก็ต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสื่อมสภาพจากพาร์กินสันอัลไซเมอร์อันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ารักษาไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเฝ้าระวังว่าอาการพาร์กินสันอัลไซเมอร์จะเริ่มมากขึ้นเมื่อไหร่และเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มให้ยาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาฝากแล้วกันว่าจริงๆอาการจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันมีได้ทั้งสาเหตุง่ายๆแล้วก็ไปสาเหตุที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็รักษาได้จนถึงรักษาไม่ได้ด้วยถ้ามีอาการนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับผม
0: โอเค
1: คร
0: ับประ
1: มาณสักประมาณนี้ครับผมครับ
0: แต่ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ก็ต้องตามเหมือนกันนะที่คุณโรมาถ้าคือผมเคยเจอเป็นก้อนเนื้องอกนะครับพอทำซีทีสแกนเข้าไปก็อ้าวเป็นซีเอนาโทปาลิงเลยฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: แล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่เคสเนาะ
1: แล้วแต่เคสครับผม
0: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามที่อยากจะขอคําแนะนำขอคำปรึกษาด้านสุขภาพเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำเลยนะชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยโทรศัพท์เข้ามานะเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นเบอร์ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยห้องส่ง FM นะครับเบอร์02-290-0473นะเซฟใส่เครื่องจดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ปั๊บปั๊บได้เลยนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร

ูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะครับใครต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรนะอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานนะเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น7นะร้านเภสัชมิตรยาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานก็แวะไปดูได้คุยได้ปรึกษาได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่022900473ยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหล
1: ยังอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ยังอยู่เชิญคุยกับคุณหมอมะกรได้เลยครับ
2: เชิญครับ
1: นะคะหรือว่าดิฉันเนี่ยถูกว่าไม่มีมันสมองแล้วคุณหมอว่าโรคมันสมองนี่มียาป่ะคะ
0: อะไรนะผมฟังไม่เข้าใจคุณหมอเป็นโรคอะไรนะ
2: โดนว่าว่าไม่มีมันสมองโดนว่าไม่มีมันสมอง
0: โอเค
2: ครับเราไปจัดการคนว่าดีไหมฮะ
0: ผมว่าได้อย่างไรเนี่ย
2: อันนี้มันถ้าเราแค้นใจไหมล่ะโดนว่าว่าไม่มีมันสมองแค้นไหม
0: โกรธไหมจ้าฮะ
1: แค้นค่ะ
0: โอ้อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธ
1: ค
0: ุ
1: ณจะพายกับพี่ชายหนูสองคนน่ะ
0: คนในบ้านซะด้วย
2: ก็มันไม่มียาหรอกแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำนะคุณพี่ต้องหัดแยกขันห้าต้องรู้สึกต้องอย่าไปคิดว่าตัวเราแค้นให้เราแค่ว่าเรารู้สึกไม่ดีแค่นั้นต้องแยกอารมณ์ออกมาไม่แปะป้ายอารมณ์ไว้คิดนะตามหลักพุทธตามหลักจิตวิทยาเขาบอกให้แปะป้ายอารมณ์แต่หลักพุทธก็ต้องแยกขันธ์ออกมาแยกเวทนาแยกสังขารปรุงแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ทุกข์มากครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ปล่อยวางเนาะ
1: มันอยู่ตรงไหนคะ
0: อะไรนะ
1: มันสมองมันอยู่ตรงไหน
2: สมองเขาก็อยู่ก็ไม่หรอกมันเป็นคำว่าอย่าไปเอาเป็นสาระเลย
0: อยู่ในหัวสมองไหมอยู่ในหัวกะโหลกใช่ไหมอยู่บนหัวเราอยู่ในกะโหลกเราอีกทีนึง
2: ก็เป็นสมองอ่ะเป็นสมองแต่ว่าโดยหลักจริงๆเขาไม่ได้ว่าว่าพี่ไม่ได้มีสมองเขาก็เจตนาว่าอย่างอื่นไงใช่ไหมล่ะ
0: ครับไม่เครียดนะอย่าเครียดนะโอเคครับเจ็บเหมือนกันนะคุณหมอ
2: เจ็บ
0: นะถามว่าเจ็บนะ
2: โดนว่าว่าหมองกวงอะไรเงี้ยแบบ
0: ไม่มีสมองไม่มีสมองได้ไงจะคุยคนที่คุยได้แสดงว่าต้องมีสมองครับผมแต่ว่าความคิดอาจจะแตกต่างกัน
2: อะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
0: ปล่อยวางสายนี้จากไหนครับ
3: โอ้
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ผมมีสมองแต่มันนอนไม่หลับ
0: สมองเยอะคิดเยอะไปคิดเยอะ
3: ผมนอนตอนสองยามนะผมมองเช้ามันยังไม่ง่วงเลยอ่ะตอนนี้มันเป็นเดือนแล้วมันไม่เป็นไรอ่ะมันชินแล้วอ่ะกลางวันก็สายรอยชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ได้เลยมันเที่ยวไปอยู่แย่ป่าวผมแต่สิบเจ็ดแล้วใกล้หมอนละใกล้หมอนละภาพแล้วแต่สิบเจ็ดสมองมีเยอะแยะเลยแต่ไม่ยอมหลับ
0: ไม่ยอมหลับกลางคืนไม่หลับมาหลับกลางวันเอาสองสามชั่วโมง
3: เพิ่มประมาณเนี้ยมันเป็นสองชั่วโมงมันก็ไม่เป็นไร
0: แล้วเครียดไหมเครียดไหม
3: เครียดหน่อยเยอะเอง
0: อ๋อแค่อ่อนเพลียไม่เครียดอะไรนะ
3: ไม่เครียด
0: ไม่เครียดอะไร
3: ไม่เครียดเรื่องอะไร
0: โอเค

0: ข้าสังสรรค์ม
1: าก็ไม่เป็นไรฮะคุณลุงฮะ
0: ผมฟังทุกวันแหละวันนี้ได้โอกาสจะเอาซะหน่อย
1: ครับผม
0: เจ๊เจ๊มา
1: ที่
0: ม
1: ือไม่เชื่อเลยนะฮะ
0: ผมก็กระทรวงหมอเยอะแยะเลย
2: ครับ
0: สมอง
2: มีเยอะสมองมีเยอะครับก็มีความสุขตามตามภาษาเราวิถีเรา
1: ครับผม
0: แ
1: ป
0: ล
1: คร
0: ับ เมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักดนตรีมันจะนอนประมาณ
2: ตีห้าหกโมง
0: เพราะช้าเพิ
2: ่ม
0: มาแล้ว
2: ม
0: ันก็ไม
2: ่กลับมันก็จะติดเป็นตัวเราเป็นตัวตนเราเป็นแบบนั้นไป
0: มันก็เลยชิน
2: ครับ
0: มันสมัยก่อนได้ขับมาเรื่อยเป็นสองปีสาม
2: เ
0: นี่ยผมเคยได้ยินซึ่งได้ขับไฟซีได้ขับเคยได้ยินไ
2: หมอยู่แถวไหนอ่ะ
0: ไฟซีได้ขับเป็นยี่ห้อใหม่
2: เพชรบุรีตัดใหม
0: ่ไฟซีได้ขับ
2: โอเคครับ
0: ผมอยู่สิบกว่าปี
2: โอ้
0: ยนอนทุกวันมันก็เป็นไม่ตายอยู่อายุถึงอายุจะ90เลย
2: แข็งแรงยังแข็งแรงอยู่แต่พฤติกรรมการนอนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเน
0: า
2: ะ
0: แล้วไม่เคยเป็นแล้วมีอย่างมีคือนอนไม่หลับเอง
1: แล้วตอนนี้คุณลุงยังเล่นดนตรีได้ไหมยังเล่นดนตรีได
0: ้
1: ไหม
0: เล่นได้อันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วยังมันเล่นได้ไงสมบัติ
2: ยังเล่นยังเล่นได้อยู่ไหมตัวคุณลุงยังเล่นได้อยู่ไหม
0: ผมเล่นได้เล่นเป็นโนคือไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้เล่นเป็นโนที่บ้านอยู่นะ
0: มีบ้างวันนี้เราเมื่อก่อนเล่นสองใบครับมีประโยชน์อยู่แล้ว
2: ถ้าเล่นดนตรีคุณหมอถ้าอยู่ว่างๆเล่นดนตรีด้วยดีไหม
1: ดีมากเลยครับ
0: คุณเล่นได้ส
1: ิ
2: คุณลุงเล่นดนตรีเลยว่างๆเอาดนตรีมาเล่นเลยนะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับว่างๆอ่ะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับจะมีความสุขไปอีกเพิ่มความสุขให้กับตัวเอง
0: น
2: ี่
0: ร้องเพลงก็ได้อะไรก็ได้หมด
2: โอเคครับร้องได้ครับร้องก็ดีสนุกดี
0: ร้องก็เยอะแยะเลยจำได้หมดตอนเดียว
2: โอเคโอเคครับคุณลุงครับอ่ะเท่านี้เน
1: า
2: ะ
1: ครับ
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่านอนคืนไม่ได้ต้องนอนหลับตอนเช้า
1: ไปชิน
2: มันติดเป็นวิถีไปแล้วใช่ๆ
1: คล้าย
2: ๆ
1: ที
2: ่
1: เป็นโล
2: มใช่เลยถูกต้องเลยครับมันเป็นวิถีผมใส่นี้จากไหนครับ
3: จากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: เชิญครับ
3: อยากเรียนถามคุณหมอเป็นเครื่องตาเป็นคล้ายๆมีเศษผงเข้าไปฝังอยู่ในลูกตาเวลาเครื่องตาแล้วมันจะรู้สึก
2: พูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
3: ขอเครื่องตานะคะ
2: ฝากคุณหมอครับ
1: ปีตาแดงไหมปีตาแดงไหม
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่แดง
3: เวลาเครื่องตามันคล้ายๆจะมีผงเศษผงอะไรเข้าไปฝังในรูปตา เครื่องมากเลยค่ะ
1: แล้วมันมีแล้วมันมีอะไรเข้าไปไหมล่ะ
3: ไม่มีค
1: ่
3: ะ
1: ไม่มีโอเค
3: เป็นแล้วก็
1: ไม่มีครับถามว่า
3: เคยมีเส้นเลือดแตกในดวงตาก็ไปหาหมอคุณหมอตรวจดูแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็หาย
1: ครับ
3: มันก็หายจริงๆค่ะแล้วมามันก็รู้สึกเครื่องตาวันนี้ก็ยังเครื่องไม่นานก็หายอยากรู้สึกอยากยันถามคุณหมอว่ามันสาเหตุมันเกิดเพราะอะไร
1: โอเคครับก็ถ้าจากประวัติก็แยกโรคออกไปได้เยอะเลยรวมทั้งให้หมอเขาตรวจแล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีสองเรื่องเท่านั้นแหละนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นการแพ้ระคายเคืองต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นอากาศเช่นฝุ่นละอองสารเคมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งบางคนก็จะคือแพ้และเคืองง่ายนะฮะอีกอันนึงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะใช่ก็คือเป็นพวกต้อลมต้อใสๆอ่ะอันนี้ก็จะทำให้เราระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสองภาวะนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไร ก็มักจะแค่ใช้ยาหยอดตาเนาะลดการระคายเคืองมีแอนตี้ฮิสตามีนบ้างมีสเตียรอยด์น้อยๆอ่อนๆบ้างเพื่อลดการระคายเคืองแล้วที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นน่ะนะฮะลมฝุ่นละอองนะฮะที่มันจะเข้าตาหรือแม้กระทั่งการขยี้ตาอะไรแบบเนี้ยสายไฟก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงของพวกนี้ครับ
3: คุณหมอก็ให้สวมแว่นดำนะคะ
1: ครับอาจจะเป็นแสงไฟก็ได้อะไรแบบนี้
3: แสงสว่างมันคือแสงไม่ได้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนพอนั้นตาก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะแพ้ง่ายก็ไม่มีอันตรายอะไรครับผมครับ
2: โอเคครับเคลียร์ให้แล้วเนาะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับคุณหมอก็ให้คำแนะนำเรียบร้อยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
4: ฮัลโหล
2: เชิญเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
1: เชิญครับ
4: เกี่ยวกับเฟรมหัวหม้อครับมันเกิดเสมหะมาก
1: ครับคร
4: ับ แล้วกินใบชะพลูกับเกลือแล้วมันจะได้ผลไหมครับ
1: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงฮะใบชะพลูกับเกลือกับเสมหะมากนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบจริงคือโรงมีข้อมูลไหมฮะ
2: ไม่เคยคุ้นเหมือนกัน
1: ใบ
2: ไม่เคยคุ้นใบชะพลู
1: ครับ
2: แล้วกินแล้วเป็นไงบ้างอะครับ
4: มันก็คอยยังชั่วครึ่ง
2: นิดหน่อย
4: ครับมันไม่มากมันมีเสมหะตลอดวันนะ
2: เดี๋ยวผมให้เบอร์ภัยภูเบศไว้ว่างๆโทรไปคุยปรึกษาเอาไหม
4: คร
2: ับ เอาเบอร์แพทย์แผนไทยไว้นะจะปรึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยใช่ไหมหรือว่าจะเอาแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
4: ปัจจุบันด้วยครับ
2: ปัจจุบันด้วยงั้นเดี๋ยวเอาปัจจุบันก่อนนะเอาคุณหมอเอาปัจจุบันก่อนครับจะดูแลรักษายังไงดีครับ
1: คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมองหาสาเหตุก่อนครับคุณลุงอาการมีเสมหะเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับมันจะทำหน้าที่ในการควบจับเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ซึ่งสาเหตุมันก็เยอะครับถ้าคุณลุงเป็นเรื้อรังเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอาการไอไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้นะผมก็คิดว่าอาการที่มันเป็นมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการภูมิแพ้เนี่ยอันเนี้ยต้องดูอันดับแรกเลย
4: เป็นพาร์กินสันครับ
2: เป็นโรคพาร์กินสันอยู่ด้วยนะโอเค
1: พาร์ก
2: ิน
1: สันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ
2: ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โอเคครับ
1: ใช่เพราะว่านี้มันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนาะก็คืออันแรกที่ต้องดูก็คือหนึ่งเป็นเรื่องภูมิแพ้อันที่สองก็คือต้องดูเรื่องพวกถุงลมโป่งพองนะครับที่มันมีการอักเสบของหลอดลมเรื้อรังแต่พวกนี้ก็มักจะมีไอเรื้อรังร่วมด้วยนะมักจะมีไอมักจะเป็นไอเด่นนะฮะแต่ถ้ามีเสมหะเยอะเนี่ยมักจะเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นพวกนี้ครับผม
4: มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยมันเหนียวอยู่ตลอด
1: ก็แล้วคุณลุงไปหาคุณหมอหรือยังล่ะทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรหรือยังครับ
4: ยังไม่ได้เอ็กซเรย
1: ์ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะผมว่าไปเอ็กซเรย์ปอดสักหน่อยถ้าคุณลุงบอกว่ามันเป็นเรื้อรังแบบเนี้ยอย่าบัวแต่มากินมาวงมาแหวงอะไรอยู่เลยฮะหาสาเหตุก่อนดีกว่าไหมครับดีไหมฮะ
4: มัน
1: ใช่ไหมล่ะ
4: มัน
1: เราก็ไปหาสาเหตุก่อนดีไหมล่ะไปตรวจเสมหะสักหน่อยมันมีเชื้อโรคอะไรยังไงไหมเอ็กซเรย์ปอดสมมติเป็นญาติผมนะผมก็จะทำแบบนี้แหละเราก็ดูที่ปอดเราดีไหมถ้าปอดเราดีเสมหะเราไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ยาเพื่อลดการระคายเคือง
2: เป็นภูมิแพ้
1: ถ้าเขาประเมินว่าเป็นถุงลมป่องพองเขาอาจจะให้ยามาพ่นอะไรแบบนี้ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะ
4: ครับมันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้จะทำยังไง
1: นี่แหละแนะนำนี่ไง
2: ให้ไปตรวจ
1: ก่อน
2: อันนี้คือแนวทางแผนปัจจุบันนะ
1: ต้อง
2: ไปหาเหตุก่อนไปหาเหตุว่าเจอไปหาเหตุให้เจอโอเคนะส่วนแผนไทยแผนไทยมีทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเบศรให้คำแนะนำได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกจดเบอร์ไว้ครับ
4: ครับ
2: อภากามาจดไว้ครับเบอร์
4: คร
2: ับ
4: ครับ
2: 02
4: 02
2: แล้วก็02อีกตัว
4: 02
2: 877
4: 877
2: 10
4: 10
2: แล้วก็ต่อ1
4: ต่อ
2: 1ครับไปคุยกับทางทีมคอลเซ็นเตอร์ของไปภูเบศได้เขาก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของแพทย์ทางเลือกนะ
4: ครับเป็นเรื้อรังแล้วเป็น
2: เรื้อรังเรื้อรังครับครับต้องไปตรวจครับไปตรวจหาเหตุครับยิ่งตรวจก่อนแล้วก็ไปบอกทั้งแพทย์แผนไทยทั้งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะดีมากเลยตรวจให้หาเหตุก่อนแล้วก็สู่กระบวนการรักษาก็จะเป็นทางเลือกของเราแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ
4: สวัสดี
2: โอเคครับผ่านไปส่วนใหญ่โรคนี้ผมว่าน่าจะบอกภูมิแพ้คุณหมอใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
2: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะ
1: ถ้าเป็นโรคร้ายแรงอื่นจะมีอาการอื่นด้วย
2: ใช่ใช่ใช่สายครับสายนี้จากไหนครับ
5: สายครับโรงพยาบาล
2: อะไรนะครับ
5: แล้วที่เลยโรงพยาบาลอ
2: ภัย
5: ภ
2: ู
5: เบศโรงพยาบาล
2: ใช่ครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศครับ
5: เดี๋ยวจะรีวิวนะ
2: จ้ะ
5: ลุงเป็นโรคความดันเนาะที่ถ้ายามาหยามสามเม็ดยารีบริมริมเลือดอะ
2: เป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหม
5: ครับ
2: หมอให้ยามากินสามเม็ด
5: คร
2: ับ
5: มีดันสองเม็ดได้ริมเลือดริมเลือดอีกเม็ดหนึ่งนี่ยาริมเลือดมันกินแล้วถ้าหลังถ้าบวมมารู้ตุ้มบวมอยู่ตรงนี้มันเป็นอันตรายป่ะครับ
2: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุณหมอฟังเข้าใจไหม
1: ถามว่ากินยาละลายริมเลือดแล้วหลังเท้าบวมจะมีอันตรายหรือเปล่าใช่ไหม
5: ครับ
2: โอเค
1: คำถามคือแบบนี้ใช่ไหม
5: ครับ
1: โอเคข้อแรกคือยาที่คุณลุงกินน่าจะเป็นยาต้านเก็ดเลือดมั้งครับยาต้านเก็ดเลือดเขาเรียกยาต้านเก็ดเลือดครับยาต้านเก
5: ็
1: ดเล
5: ือ
1: ด
5: ใช่ใช่คร
2: ับโอเคอ่ะฟังต่อ
1: ยาต้านเก็ดเลือดเนี่ยโดยผลข้างเคียงของมันมักจะไม่ได้ทำให้หลังเท้าบวมหรอกครับ
5: แล้วสองยาเขียนไว้อ่ะ
1: คือไอสาเหตุที่ยาที่จะทำให้หลังเท้าบวมนะไอตัวการจริงๆนะคือยาลดความดันครับ
5: ยาลดความดันเหรอ
1: มันจะมียาความดันบางตัวกินแล้วทำให้บวมหลังเท้าบวมชื่อแอมโรดิปีนลุงลองไปดูเผื่อมี
5: อันนี้สีขาวสีชมพู
1: จำสีไม่ได้หรอกต้องดูตามชื่อหน้าซองดูไปดูเถอะ
5: ไม่ต้องเข้าใจว่าต้องคนหลังท้าบวมไม่ให้มาติดต่อแค่ส่วนเนี่ย
1: คือเอาอย่างนี้ผมแนะนำคุณลุงอย่างนี้นะ
5: ครับ
1: ลุงอ่ะต้องไปหาหมอกลับไปหาหมอที่เขาจ่ายยาให้อ่ะแล้วไปบอกเขาบอกหมอกินยาแล้วหลังเท้ามันบวมหมอดูยาให้หน่อย
5: ครับ
1: เดี๋ยวเขาก็ปรับให้ครับแต่ว่าเป็นยาลดความดันครับไม่ใช่ยาต้านเก็ดเลือดครับที่ทำให้บวม
2: โอเคนะเข้าใจนะ
1: คร
2: ับเข้าใจนะ
5: คร
2: ับ โอเคลองไปคุยกับหมอดูนะว่าไปเล่าให้เขาฟังนะ
5: ครับ
2: โอเคครับโชคดีครับ
1: โอเคคร
2: ับอันนี้ชัดเจนดีครับชัดเจนดีแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอไปด้วยสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับฮัลโหล
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: เป็นครับ
6: สายขอนแก่นอยากได้เบอร์คุณหมอมาก่อนได้ไหมคะ
2: ไม่สะดวก
1: บอกไปนี่เขา call center มาเลยฮะเข้า Facebook ได้ฮะเข้ามาใน Messenger ได้เดี๋ยวผมตอบให้
6: Facebook
1: เห
6: รอคะ
1: ใช่ครับเข้ามาใน Messenger เดี๋ยวผมตอบ
2: เป็นเพื่อนกับคุณหมอทาง Facebook นะก็ถามมีอะไรจะสอบถามทาง Messenger ได้
6: ขอบคุณค่ะค
2: ุ
6: ณหมอ
2: จ้าจ
1: ้
2: า
1: ครับขอโทษนะครับ
2: จ้าจ้าจ้าขออภัยด้วยเนาะเอาต่อครับท่านอื่น
1: พี่บรมแต่ผมมีวิธีแยก call center นะ
2: เหรอ
1: ถ้าโทรมาเนี่ยคุณมรกตใช่ไหมคะ คุณมัตตละใช่ไหมคะ คุณรับรองไม่ใช่เพื่อนนะ เรียกชื่อไม่ถูก วางเลย
2: ชื่อคุณหมอนี่อย่างนี
1: ้คุณมกระละนะคะวางนะฮะครับเรียกไม่ถูกครับ
2: ไม่ใช่เพื่อนผมแน่นะ
1: ไม่ใช่เพื่อนแน่นอนแล้วครับ
2: โอเคก็อาศัยนี่เชิญครับเชิญครับถามได้เลยครับ
7: ครับผมอยากถามมันบทสะโพกด้านขวากับสะบักขวาเนี่ยมีต้นแขนครับ
1: โอเคคนละจุดกันเอาตรงสะบักก่อนไอ้ตรงสะบักกับต้นแขนง่ายไอ้นี่เป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อครับพี่นะโดยรูปแบบ
7: ปวดมาประมาณสัก3-4เดือนได
1: ้แล้วใช่ๆๆแต่ว่าไอ้ตรงสะบักกับแขนเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่ใช้แขนสะบักเยอะไปอ่ะงานที่พี่ทำอ่ะพี่ก้ม
7: ก่อนนั้นทีนี้ไม่ทำแล้วแต่ทำสมัยตอนหนุ่มๆไม่ทำอยู
1: ่
7: ดิดหนุ่มมัวบ้างแต่ทำงานหนักๆครับมันมักใช้แขนขวาเนาะผมถนัดขวาฟันไม้มั่งเลยผ่าพื้นมั่งอะไรใช้แขนขวาหมด
1: พี่แต่วันนี้ตัวต้นทุนที่ไม่เท่าเดิมมันน้อยลงแล้วแอร์ลงไองานที่พี่ทำตอนเนี้ยกระบักแขนที่ทนไม่ไหวมันปวดพี่ต้องพัก
7: ถ้าพี่ไม่พักแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำมันทำไม่ทำมาหลายปีแล้วงานหนักๆยังไม่เอาแล้ว
1: ไม่ใช่พี่ฟังตั้งใจพี่โทรมาหาผมพี่ต้องฟังผมเพราะว่าถ้าพี่คิดแบบเนี้ยพี่ไม่มีวันหายปวดหรอกพี่บอกพี่ไม่ได้ทำพรุ่งนี้พี่ก็ทำเหมือนเดิมพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าต้นทุนมันไม่เหมือนเดิมเหมือนนักมวยอะยกแรกกับยก12มันไม่เหมือนเก่าแล้วยก12นี่ยับเบาๆม
7: ัน
1: ออกแล้ว
7: แต่ผมก็ไม่มีของหนักไม่อะไรแล้วแบบนี้นะงานมันบ้าเก่าดีกวาดบ้านมันยังไม่ไหวเลยยังปวดอยู่เลย
1: แต่ว่านี่ไงพี่พูดเองว่าพี่ยังปวดผมก็เลยถามว่าพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าการที่พี่ปวดร่างกายมันกำลังบอกว่ามันทนไม่ไหว
7: เ
1: ขียนไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ไปทบทวนกิจกรรมที่เราทำส่วนในปวดสะโพกเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะเป็นกระดูกทับเส้นไหมถ้ามันมีชาเล้าลงขามันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันจะเป็นกระดูกทับเส้น
7: มันปวดในสะโพกในสะโพกมันได้ลงขา
1: ทำไม่ได้
7: เอ็กซเรย์ที่ลงมาหมอบอกว่าไม่กระดูกก็ดีอยู่ไม่เป็นไรครับหมอ
1: ถ้าไม่ได้ลงขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือเป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เบ้าสะโพกอาจจะเริ่มเสื่อมซึ่งก็การดูแลก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดในพี่ฟังนี่แหละว่าพี่ต้องทำน้อยลงแต่ถ้าพี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนะแบบนี้มันคุยกับไม่รู้เรื่องเข้าใจเรื่องนี้ป่ะคือถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ทำนะพรุ่งนี้พี่จะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะปวดเหมือนเดิมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นสมการเพราะต้นทุนเราไม่เท่าเดิมเรื่องเนี้ยผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยเวลาผมรักษาคนไข้ผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยก็ผมบอกพี่ไม่ต้องเชื่อผมหรอกพี่เชื่อร่างกายพี่ร่างกายพี่มันไม่โกหกมันปวดมันก็คือปวดมันแสดงออกตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันไหมแล้วเราจะปรับตัวไหมส่วนการรักษาก็ว่ากันไปลดอักเสบแก้ปวดอะไรแบบนี้ครับพี่ครับ
7: เลยไปทำกายภาพอะไรติดเชื้อก็ไม่หาย
1: ก็มันยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนับหนึ่งคือต้องหยุดการบาดเจ็บก่อน
7: ตรวจแผนไทยกายภาพเลยไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ทำให้
1: ไปไฟไหม้บ้านน่ะไฟไหม้บ้านที่ต้องดับไฟก่อนไม่ใช่ที่ซ่อมบ้านไฟมันยังไหม้อยู่ต้องดับไฟก่อนดับไฟคือหยุดกระบวนการบาดเจ็บก่อนเข้า ดเจ็บนะครับ
2: หยุดใช้ส่วนที่มันบาดเจ็บอยู่นะ
1: ต้องลดลง
2: หยุดหยุดแล้วลดลงแล้วก
1: ็อย่างน้อยต้องลดลง
2: ครับ
7: ครับขอบคุณมากครับ
2: โอเคครับโอเค
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
2: โอเคครับสองนาทีสุดท้ายมาด่วนๆเลยครับถ้าต้องการถามเดี๋ยวหรือจะถามในภาค Facebook ก็ได้นะฮะในภาค Facebook ก็ยังมีเวลาอยู่ก็ถามในภาค Facebook ได
1: ้มาเลยพิมพ์มาเลยครับผม
2: เชิญถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันเนี่ยอยากจะถามมากมาจะนี่ขอรวบรัดตัดความสั้นๆว่าคือดิฉันน่ะไปตรวจกระเพาะแล้วดิฉันก็เจอเนื้องอกในกระเพาะอันนี้ว่าคุณหมอบอกว่าใหญ่ประมาณ3เซนฉันขอถามคุณหมอประกอบว่าฉันควรผ่าตัดไหมคะ
1: ควรคร
8: ับ แล้วถ้าผ่าตัดแล้วเลือดจะออกเลือดจะไหลไม่หยุดไหมคะ
1: อันนั้นคุณหมอเขามีเทคนิคอยู่แล้วฮะตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่าโดยหลักการน่ะเขาจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กแบบนึงนั่นแหละถ้ามันเป็นเนื้อร้ายก็จะต้องมีวิธีอย่างอื่นเช่นการผ่าตัดร่วมกันใช้แสงเคมีบำบัดอะไรครับเนี่ยครับก็ควรทำครับผมครับครับ
8: ค่ะตอนนี้คุณหมอเขาได้เอาก้อนเนื้อชิ้นนี้ไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไม่อันตรายไม่เป็นอะไรแต่ดิฉันกลัวว่า
1: โอเคแล้วคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเอาก้อนออกให้หมดนะฮะ
8: เขาไม่แนะนำอะไรเลยเขาจะตัดถุงน้ำดีฉันซึ่งมันคนละทางกับที่ฉันเป็นดิฉันก็บอกว่ามันเก
2: ี่
8: ยวดิฉันอยาก
2: 20วินาทีคุณหมอ
1: ต้องเคลียร์กับคุณหมอแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมี2โรคซ้อนกันหรือเปล่าผมฟังดูอาจจะมี2โรคซ้อนก
8: ัน ไม่ดิฉันไปด้วยโรคที่ว่าดิฉันถ่ายไม่ออกท้องผูกมากแล้วฉันก
2: ็หมดเวลาเดี๋ยวไปถามใน Facebook ไปฟัง Facebook ต่อนะเดี๋ยวฟังใน Facebook ต่อแล้วกันคุณหมอขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: โอเคครับผู้ที่เมื่อกี้ไปฟัง Facebook ต่อนะไปฟังข่าวครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็ว

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: มุกจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปไอ้ฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี

0: ความเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
1: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครรวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านในดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชส่วนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
2: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนนายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมคานโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยง

0: ตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมธิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนก่อนที่จะหลับพักผ่อนหย่อนใจเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมถึงอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกหลานญาติธรรมที่เปิดวิทยุรับฟังอยู่ตรงบ้านก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเพราะรายการธรรมะก่อนนอนนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านต่างก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนะโดยเฉพาะสถานีชุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ที่ก็ได้ถวายเวลาในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นรายการธรรมะก่อนนอนก่อนที่จะนอนกันจริงๆว่างั้นเถอะนะจบโน่นประมาณเที่ยงคืนญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ฟังแบบยาวเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าหลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะโยมนะนะส่วนพระผู้ดำเนินรายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะก็จะ อยู่แล้วก็เทศไปจนกว่าจะหมดเวลาในการจัดทำรายการของแต่ละคืนแต่ละคืนพรุ่งนี้เช้าเวลา5 นาฬิกาก็มีรายการคติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะก็ขอให้โยมญาติทั้งหลายติดตามรับฟังรายการธรรมะที่ทางพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้จัดทำได้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวแล้วก็ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็มีธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็จะนำเอาสาระของชีวิตให้โยมชาติทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยจะดำเนินอยู่ได้ก็ต้องมีสาระด้วยไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตไปแบบไม่มีสาระมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จริงเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก่อนที่จะดับชีวิตไปเนี่ยเราก็สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราด้วยสาธุชนทั้งหลายมีผู้สงสัยว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องการอะไรเป็นสาระเราทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าใครเราต้องการสิ่งไหนเราก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ว่านักคิดท่านเฉลยโดยอุปมาเปรียบเทียบว่าชีวิตก็เหมือนกันกับเจดีย์เจดีย์จะงามตระหง่านก็เพราะเหตุ3 ประการนะโยมนะ1ก็คือสูงความเด่น2ก็คือมั่นคงความทนทาน3ก็คือความขลังของแต่ละเจดีย์นะญาติโยมก็เคยไปนมัสการเคยไปกราบไหว้เจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์เรากราบด้วยศรัทธาและเราเชื่อว่าในเจดีย์นั้นเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรืออธิธาตุของบุรพาจารย์ก็แล้วแต่นะเราพุทธศาสนิกชนเราก็กราบด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เรากราบคือสิ่งที่เป็นมงคลนะนั้นความสูงความมั่นคงแล้วก็ความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี่คือเจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์ชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะจะงามเด่นเป็นสง่าก็เพราะเหตุ3 ประการเช่นกันก็คือว่าสูงด้วยอิสริยยศมั่นคงด้วยบริวารยศขลังด้วยเกียรติยศนะตรงนี้ก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็แสวงหาในสิ่งที่เราต้องการแต่ก็ต้องชอบประกอบด้วยธรรมคำว่ายศแปลว่ายิ่งนะยิ่งด้วยอำนาจวาสนาบารมีเรียกว่าอิสริยยศยิ่งด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่เรียกว่าบริวารยศยิ่งด้วยคุณความดีเรียกว่าเกียรติยศยิ่งด้วยความไม่ดีก็เป็นอัปยศในส่วนนี้นะเราพุทธศาสนิกชนก็เข้าใจนะยศหมายถึงอะไรท่านบอกว่ายศนั้นเนี่ย
แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนาจักรนะหรือเรียกว่ายศทางโลกแล้วก็ยศทางธรรมยศทางโลกเนี่ยญาติโยมก็คือยศข้าราชการเรียกต่างกันนะข้าราชการพลเรือนก็เรียกว่า C หรือระดับนะ C ชั้นสูงสุดก็คือ C11นะหรือระดับ11ถ้าเป็นทหารตำรวจก็เรียกว่ายศเช่นรอตตเช่นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพลเอกหรือจอมพลนะเหล่านี้เป็นยศของทหารนะต่อมาก็คือยศทางธรรมคือยศทางพระพุทธศาสนายศทางพระเนี่ยญาติโยมนะเช่นพระครูพระมหาเจ้าคุณแท้จริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานแก่พระนั้นเนี่ยไม่ใช่ยศโยมแต่เป็นศักดิ์เรียกว่าสมณศักดิ์และไม่ใช่สมณยศนะส่วนพัดอันเป็นเครื่องหมายของยศกลับเรียกว่ากลับเรียกตรงกันข้ามว่าพัดยศนะไม่เรียกว่าพัดศักดิ์อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะฟังธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ได้ข้อคิดแต่อย่าไปคิดมากโยมนะฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความสบายใจยศเนี่ยเป็นโลกธรรมแต่เป็นโลกธรรมฝ่ายดีเป็นอิทธารมอารมณ์ที่ชอบที่น่าปรารถนาโลกธรรมหรือธรรมะที่มีประจําโลกแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายชื่นชมกับฝ่ายขมขื่นนะมีลักษณะดังนี้ก็คือว่าฝ่ายสุขได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญคือชื่นชมฝ่ายทุกข์ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาขมขื่นยศบางครั้งบางคนเนี่ยได้มาโดยที่ไม่มีความดีแต่เกียรติเนี่ยต้องทำความดีเท่านั้นจึงจะมีเกียรติในสังคมนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนอยากมีเกียรติเราก็ต้องทำดีในบะเราก็ต้องทำดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีเกียรตินะแล้วก็มีคนเคารพนับถือบางรายอยากได้ยศโดยไม่คำนึงถึงเกียรติก็กลายเป็นอัปยศไปก็มีนะทำอะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงามหรือไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนประเพณีนะลักษณะอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีเพื่อเป็นเกียรติยศให้เกิดมีแก่ตนนี่ก็ย่อมที่จะได้แต่เราต้องมีสตินะโยมนะเราอย่าไปเมาในเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นโลกธรรมโยมเป็นสมบัติประจำโลกนะแต่ความดีเนี่ยถ้าเราทำไว้ย่อมที่จะเป็นของที่ดีแม้เราจะล้มหายตายจากไปแต่ความดีก็ยังจะคงอยู่อย่างเช่นบุรณาจารย์หรือบุรพาจารย์นะรวมไปถึงผู้ที่มีเกียรติยศทั้งหลายที่ได้สร้างสมคุณงามความดีเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นต้นว่าหญิงโมหรือว่าย่าโมนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะหลวงพ่อมีคุณงามความดีมากเลยทีเดียวนะเราก็ระลึกนึกถึงพระคุณของท่านแม้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วก็ตามแต่คนไทยเนี่ยยังระลึกนึกถึงความดีของท่านแล้วเราท่านทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราจะทำอย่างไรนะจึงจะทำให้เราเนี่ยได้มีคุณงามความดีเป็นที่ระลึกนึกถึงในยามที่ไม่มีเราแล้วสาธุชนทั้งหลายความดีแล้วก็ความไม่ดีของยศเนี่ยมันก็ต้องมีมาพร้อมกันความดีคือช่วยให้ผู้ที่ได้ผู้มีความสุขช่วยบันดาลประโยชน์สติผลได้มากหากใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์นะทั้งช่วยให้ผู้ได้ผู้มีชนะสิ่งต่างๆได้เช่นมีอิสริยศช่วยให้ชนะอุปสรรคมีบริวารยศช่วยชนะงานมีเกียรติยศช่วยให้ชนะภัยความไม่ดีคือข้อเสียก็คือนำทุกข์มาให้ในญาติโยมเช่นเมื่อยังไม่ได้ก็กระสันทุกข์เพราะอยากจะได้นะเมื่อได้แล้วก็กระเสือกกระสนเพราะอยากจะได้อีกนะเมื่อเสื่อมนะก็กระสับกระส่ายเพราะเสียดายทำใจไม่ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายบางรายป่วยปางตายพอได้ยศเจ็บก็หายไข้ก็หมดยศก็กลายเป็นโอสถขนาดวิเศษเลยทีเดียวบางรายแม้จะชราจวนที่จะเดินทางสายเปลี่ยวไปปรโลกพอได้ยศก็สดชื่นปลื้มจนลืมตายไปเสียก็มีเหมือนกันนะบางท่านก็ผิดหวังนะก็ตรอมตรมขมขื่นไฟขึ้นหน้าฝ้าขึ้นแก้มนะเกิดอาการกระเซาะกระแซะเจ็บก็ไม่หาย
ซ้ำตายก่อนกำหนดอันนี้ก็น่าสลดใจนะโยมนะนี่คือเรียกว่าเราไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จักยับยั้งความนึกคิดนะไปทุ่มเทเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาพอมันไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันนั่นแหละกระเซาะกระแซะเดี๋ยวก็ลมหายใจจากไปทุกทรมานพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเรื่องนี้เอาไว้ว่ายโสลัทธานมัชเฉยะแปลว่าได้ยศอย่าไปประมาทได้อำนาจอย่าไปเมาอันยศศักดิ์ไม่ใช่เหล้าเมาแต่พอถูกเขายอเหมือนเขาเกาให้เราคันนะอย่าไปหลงหัวโขนซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติมันไม่จีรังยั่งยืนนะเป็นสมบัติผลัดคันชมเราพุทธศาสนิกชนก็นำเอาบทนิพนธ์ของโบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้เป็นข้อคิดอย่างนี้ว่าหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวงหรืออีกบทหนึ่งที่ว่าอัญยศักดิ์อัครฐานโบราณว่าคือมีมาของสมมุติคือที่มาของสมมุติดุจหัวโขนยศอำนาจวาสนาพาลืมตนต้องมีมนคู่ใจไว้พึ่งพายโสลัทธานมัชเฉยะคือคำพระประพันธ์เป็นคาถาทั้ง8คำจำไว้ในอุราสติมาหมดเมาเพราะเป่ามนนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จงตระหนักให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้เท่ารู้ทันว่ายศศักดิ์เป็นของหนักของผู้ที่ไม่มีความสามารถยศศักดิ์เป็นเพชฌฆาตของผู้ที่ไม่ยุติธรรมยศศักดิ์เป็นความชอกช้ำของผู้ที่ผิดหวังยศศักดิ์เป็นพลังของคนดียศศักดิ์เป็นศักดิ์ศรีที่ต้องมีในหมู่มนุษย์ยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่ชุ่มชื่นมีทั้งผู้ที่ชอกช้ำยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่รุ่งเรืองมีทั้งผู้ที่ร่วงโรยยศศักดิ์มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเสียงร้องไห้วิธีที่จะไม่มีวันชอกช้ำแล้วก็ร่วงโรยมีแต่หัวเราะไม่มีเสียงร้องไห้คือต้องมียายาทำใจนะโยมนะไม่ใช่ยาบวชหายหรือยาทำใจก็คือเราต้องรู้จักทำจิตทำใจนะได้แก่การรู้เท่ารู้ทันด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราด้วยนะก็คืออย่าลุ่มหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารแล้วปฏิญาณไว้ในใจว่าจะทำดีเพื่อดีปิดทองหลังพระคือทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่เข้าไปตั้งความหวังคือพอหวังก็เตรียมพร้อมที่จะผิดหวังได้เลยนะโปรดจำเอาไว้ว่าอย่าไปหวังสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่ไม่มีค่าอย่าไปฝันสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไปคว้าสิ่งที่ไม่มีจริงนะและจะไม่คิดว่าใครเขาจะช่วยต้องอัตตาหิอัตโนนาโถรู้จักพึ่งตนเองซึ่งในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายทุกชีวิตก็ต้องมีหวังด้วยกันทั้งนั้นแต่เราก็ต้องขวนขวายด้วยวิริยะอุตสาหะอย่ามัวรอโชควาสนารอเทวดามาอุดหนุนหรือรอให้บุญหล่นทับและต้องตรองตรึกนึกไว้เสมอว่าอย่าหวังในสิ่งที่เขาจะให้จงพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเราจะมีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนาการรู้จักทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็นความสุขนะท่านบอกว่าถ้าไม่อยากจะเศร้าโศกให้มองโลกเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นไปตามที่มันจะเป็นแม้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าไปหลงยึดเอาของสิ่งที่ไม่จริงจังว่าเป็นของที่จริงจังความทุกข์มันก็จะประดังเข้ามาคิดได้ดังนี้เราจะไม่ระทมจมอยู่กับกองทุกข์อันเกิดจากความผิดหวังนะโยมนะสาธุชนทั้งหลายอย่าทนทุกข์กับอดีตอันขมขื่นอย่าเริงรื่นอนาคตอันสดใสปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าสิ่งใดถ้าตั้งใจไว้พอดีมีสุขเอ่ยนะท่องไว้ยามจิตใจของเราเนี่ยท้อแท้ว่าคนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายนะจะเป็นคนที่ตายก่อนหมดอายุนะไม่มีใครที่จะได้แล้วก็สมปรารถนาไปซะทุกเรื่องญาติโยมนะได้บ้างเสียบ้างนะจะเป็นไรมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดาของชีวิตว่าถ้าทุกอย่างต้องได้ดังใจคิดชั่วชีวิตจะเอาของกองไว้ที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปรายนี่แหละสายชีวิตมนุษย์ปุถุชนมันก็เป็นอย่างนี้นะนั่นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่นอนดึกยังไม่ได้หลับไปนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมนะแล้วก็พิจารณาตามบทธรรมที่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะได้สาธยายนะโยมญาติทั้งหลายก็พิจารณาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติตนนะจะได้ไม่ต้องทุกข์ยามสมหวังแล้วก็ผิดหวังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรม
อันเป็นเครื่องประเทืองยศไว้7ประการว่าอัฏฐานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสมะการิโนสัญญตัสสะจะธรรมะชีวิโนอัปปมัตตัสสะยะโสภิวัฏติแปลถอดความให้จำได้ง่ายว่าต้องเป็นผู้ขยันต้องตั้งมั่นสติต้องดำริการงานชอบต้องรอบคอบก่อนทำต้องสำรวมอินทรีย์ต้องเป็นผู้ใจมีธรรมะต้องเป็นผู้ละความประมาทสรุปเหลือ3ประการน่ะคือความเป็นผู้ที่มีดี3ประการมีคุณวุฒิความรู้ดีมีฝีมือความสามารถดีมีคุณธรรมน่ะก็คือความประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายแต่ในส่วนปัจจุบันนี้บางทีบางครั้งเนี่ยหน้าที่การงานหรือคนที่จะได้เลื่อนขั้นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเนี่ยผู้ที่จะก้าวด้วยยศถาบรรดาศักดิ์บางครั้งก็หาใช่เป็นไปตามสูตรของพระพุทธเจ้าไม่กลายเป็นว่าผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้านะก็ต้องแสวงหาทฤษฎี 4S นะก็คือว่า1ก็คือเส้นเด็กใครอันนี้ก็อิงบารมีของผู้ใหญ่สายคือพวกใครอาศัยพวกมากช่วยลากไป3ก็คือซองมีศีลน้ำใจหรือเปล่าใช้นโยบายพ่อบุญทุ่มแม่บุญแจกนะมีการติดศีลบนแล้วก็มีการรับศีลบนอะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็คือประการที่4นี่สามารถมีฝีมือและก็ผลงานตามที่เขาต้องการหรือไม่อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายมันก็ต้องวัดด้วย4อย่างนี่แหละเส้นสายซองแล้วก็ความสามารถนะถ้าจะให้ดีก็ความสามารถนี่แหละโยมญาติทั้งหลายอยากให้คนดีมีฝีมือมีความรู้มีความสามารถไปอยู่ในองค์กรต่างๆนะเพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่นะคำคนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่ทำดีปัจจุบันก็กลับกลายเป็นว่าค่าของคนก็อยู่ที่คนของใครค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีอะไรค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ประมาณนั้นฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายผลงานหรือจะทัดทานผลเงินสตังสารนังคฉามิอะไรต่างๆเหล่านี้ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอามันนี่แลกได้ดั่งใจจงแสดงให้เห็นว่าทุกสังคมโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะหันไปมองข้างมุมไหนก็แล้วแต่ทั้งฝ่ายโลกและก็ฝ่ายธรรมในโยมญาติทั้งหลายนะผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานนั้นเนี่ยขีดขั้นต่างๆจะเลื่อนไหลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้โยมนะสายโลหิตพี่น้องญาติปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันมิตรข้างเคียงพี่ร่วมห้องน้องร่วมรุ่นเสบียงหลังบ้านมีของขวัญของฝากประจำเชิญเปิดงานหรือเป็นประธานบ่อยๆแสดงความภักดีแล้วก็มีน้ำใจต่อมาก็คือประจบสอพลอพวกเฉลียหรือผักชีโรยหน้าประเภทได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะถือกติว่าทำบุญได้เห็นผลชาติหน้าเสนอหน้าได้เห็นผลชาตินี้อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆในหลายๆสังคมบางทีบางครั้งก็ยอมเอาตัวแรกแรงวิชามีเส้นสายดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนอาสาทุกเรื่องนะเป็นทาสรับใช้ด้วยความเต็มใจแม้จะเหนื่อยยากแล้วก็สิ้นเปลืองแต่ประเภทที่ว่ามานั้นนะโยมญาติทั้งหลายล้วนแต่เป็นกระแสทางโลกทั้งสิ้นก่อให้เกิดนิสัยประจบสอพลอยอยกนะยกป้ายเพื่อที่จะเอาใจเจ้านายดังที่บางยุคบางสมัยนิยมกันแม้ปัจจุบันก็ยังพิสมัยชวนให้นึกถึงกลอนบทเก่าบทหนึ่งที่ว่ารู้ประจบสอพลอรู้ยอนายถึงผิดร้ายเขาก็คงจะสงสารไม่ยอนายมัวหมายแต่การงานต้องดักดานบัดซบจบทุกคนนั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่อย่าให้เขารู้อย่าให้เขาจับได้ว่าเราชอบอะไรเพราะชอบรถเขาก็เอารถมาให้ชอบเงินเขาก็เอาเงินมาให้ชอบงาเขาก็เอางาช้างมาให้ชอบนาฬิกาเขาก็เอานาฬิกามาให้ชอบเหล้าเขาก็เอาเหล้ามาให้ชอบอย่างว่าเขาก็เอาอย่างว่ามาให้ซึ่งอะไรที่เราชอบนะเขาก็รู้เขาก็จะจัดมาให้นี่แหละจะทำให้เราเสียนิสัยหรือบางทีก็เสียผู้เสียคนตอนอายุมากๆอันนี้ก็ไม่ดีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเรานับถือศาสนาเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีด้วยความรู้ความสามารถของตนนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีเราจะไปหวังอะไรให้คนอื่นเขาให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้เพราะบางทีเขาก็ไม่มีที่จะให้เราเหมือนกัน
นะเขาก็มีของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราพุทธศาสนิกชนเราต้องเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงเหล่านี้กระแสโลกและก็กระแสธรรมก็พิจารณาไปตามกันได้ในการพิจารณาความดีความชอบของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ในอดีตนักบริหารนักปกครองนะจะใช้กติกาพิจารณาโดยอาศัยหลัก4หลักก็คือว่าหลักเกณฑ์เอาอะไรแค่ไหนเป็นประมาณหลักการคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหลักกรรมคือต้องมีผลงานมาประกันคุณภาพหลักธรรมต้องมีเมตตากรุณาในดวงจิตคิดยกย่องนะผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านก็วินิจฉัยใคร่ควรยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่เอาความถูกใจเป็นเกณฑ์ใช้ระบบคุณธรรมเอาความรู้ความสามารถมาเป็นเครื่องวัดจึงจะได้ดีจึงจะได้คนดีมีฝีมือชนิดเยี่ยมแล้วก็ยอดไว้ประดับองค์กรนะแต่ปัจจุบันก็มักจะใช้หลักที่5หลักที่ว่านี่ก็คือกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ระบาดไปทุกสังคมโลกก็คือหลักกูนี่แหละนะกูจะเอาอย่างนี้มีอะไรไหมระบบคุณธรรมหายไประบบอุปถัมภ์เด็กเส้นเด็กฟากเข้ามาแทนจึงปรากฏให้ได้คนด้อยน้อยฝีมือหรือพวกมากดีกรีแต่ไม่มีความสามารถชนิดที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ก็เสียโอกาสคนที่ดีๆนะที่เขาพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมร่วมการร่วมงานแต่มันก็ไม่มีอย่างที่ว่านั่นแหละที่ได้ก็ไม่ค่อยที่จะดีที่ดีก็ไม่ค่อยที่จะได้ว่างั้นเด้อทำให้ระบบและก็องค์กรเสียหายเสียโอกาสและความพอใจคือกิเลสของผู้ที่มีอำนาจเป็นเหตุให้คุณธรรมความถูกต้องเกิดความสับสนจนบางทีบางครั้งก็ตัดพ้อเพราะหมดกำลังใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีก็มีถมไปชวนให้นึกถึงบทกวีที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีหลักมิใช่รักหลงไหลคน

ช้อำนาจอภิสิทธิ์จนลืมตัวใหญ่จนยอมใครไม่เป็นโลกาธิปไตยเอียงไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสโลกวันไหวไม่กล้าที่จะกระทบธรรมาธิปไตยยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมถือระเบียบกติกากฎเกณฑ์หลักการที่สังคมนิยมและก็รับได้อดีตมีการคัดเลือกก็เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือเข้าทำการทำงานหรือให้การยกย่องปัจจุบันก็คัดเหมือนกันแต่เลือกหรือคัดเอาเฉพาะพวกนะจึงเกิดมีข้อครหาว่าเลือกที่รักแล้วก็ผลักที่ชังฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพรรคเดียวก็คือพรรคพวกประมาณนี้โยมญาติทั้งหลายนี่แหละที่คนโบราณท่านว่าไว้ว่ามีเรือดีๆไม่ขี่ข้ามไปเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่แต่คนเชี่ยวชาญการงานมีไปเอาคนไม่ดีมาทำงานนะอันนี้ก็ฟังก็พิจารณาว่ามันเป็นยังไงที่ท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวเอาไว้เราก็ฟังให้เป็นธรรมะฟังไปเพื่อสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณงามความดีทำหน้าที่ของตนให้มันดีชีวิตเรานั้นจะมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันนะไม่ต้องทุกข์เพราะโลกธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกเราชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมไปด้วยมันก็จะดีนะโยมนะจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะถ้าหากว่าเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ได้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองตามหลักศาสนาก็มีหลักธรรมมากมายที่จะทำให้ญาติโยมนั้นนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ในโลกธรรมจนเกินไปโลกธรรมมันเป็นธรรมะประจำโลกที่ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเห็นแล้วก็ต้องเจอเมื่อประสบพบเห็นเจอแล้วเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันว่าจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่ไม่มีความทุกข์จนเกินไปนะคนที่จะมีความสุขได้ในเรื่องจิตใจเนี่ยจะต้องมีอุบายวิธีในการปฏิบัติก็อยากจะฝากญาติฝากโยมทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนำไปเป็นข้อคิดนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขจะได้เกิดมีในการดำเนินชีวิตในภาคกลางวันก็แล้วกันอย่างใดเสียในยามค่ำคืนเนี่ยเราก็พักผ่อนนะพักให้สบายกายสบายใจพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นไปทำการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีสตินะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางแล้วก็เห็นทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้นะรู้จักพอเริ่มต้นตั้งแต่พอใจพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เราก็มีความสุขท่านจึงบอกว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานรู้จักให้คนเราเกิดมาเอาแต่กรรมแล้วไม่แบเอาแต่รับแต่ไม่สละให้ปันจะไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทะทังมิตตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ทะทะมโนปิโยโหตินะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสังคมอยู่ได้ด้วยการให้นะโยมนะต่อมาก็คือรู้จักทำใจยามประสบพบกับทุกข์อันเกิดมาจากฤทธิ์ของโลกธรรมนะเสียใจอย่าปล่อยให้ใจเสียสูญเสียก็อย่าปล่อยให้เสียสูญเศร้าหมองแต่ต้องให้มีผ่องใสอันนี้คือเรื่องของการทำใจรู้จักปล่อยวางนะรู้จักสละสลัดดังคำโบราณที่ว่าไก่สลัดขนคนสลัดผ้าอย่าเป็นมนุษย์นกเขานกเขาเป็นสัตว์ขี้ตู่จับกิ่งไม้ต้นใดก็เฝ้าแต่ร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นแหละนะคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไปหลงยึดหลงถือก็เพราะเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นของเรานะนักปราชญ์ทางศาสนาท่านสอนเอาไว้ดีว่าที่เรามีทุกข์เพราะเราหลงเข้าไปยึดเข้าไปถือยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งถือก็ยิ่งหนักทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดถือจะพากันเป็นทุกข์เปล่าๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาในคำที่ว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดก็เพื่อตายได้ก็เพื่อเสียไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปนะพระพุทธองค์ตรัสว่า

ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาได้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาที่ร้องโหมร้องไห้เสียใจกันเพราะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาเวลาเกิดต่างก็ดีใจนะโยมนะแต่เวลาตายไปก็พากันเศร้าโศกเสียใจเพราะลืมนึกว่ามันเป็นเหตุนะเกิดมันเป็นเหตุตายมันเป็นผลนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุบัติในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดใครเข้าไปยึดถือใครเข้าถึงธรรมดาได้จะเป็นคนที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกมีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะมีความสุขในเบื้องต้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะต้องรักษากายอย่าให้วิปริตและรักษาจิตอย่าให้วิปลาสรักษากายมาให้วิปริตโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนรักษาจิตมาให้วิปลาสกิเลสก็ไม่รบกวนนะนี่คือการแสวงหาความสุขให้แก่ชีวิตของตนเองในเบื้องต้นนั้นความปรารถนาของชีวิตเราแต่ละคนนั้นเนี่ยนะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกญาติโยมลาภยศสรรเสริญสุขมันก็จริงอยู่ทุกคนอยากจะได้ใครที่อยากจะมีถ้าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ทุกคนนั้นเนี่ยอยากมีความสุขยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อได้ก็ฟูใจอิ่มใจภูมิใจเป็นเรื่องปกติเมื่อเสียก็ห่อเหี่ยวใจหดหู่ใจนะหมดกำลังใจแต่เราก็อย่าลืมว่านั่นมันเป็นเพียงแค่โลกธรรมเท่านั้นเราจะมีสุขตามที่เราพึงปรารถนาได้เราก็ต้องรู้จากการนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องมีก้าวอย่าพาให้สุขก็คือว่าโกรธอย่าระเบิดทรัพย์สินผู้อื่นเราก็อย่าไปละเมิดสามีภรรยาก็อย่าไประแวงบุตรธิดาอย่าละทิ้งกฎหมายอย่าละเมิดนอนอย่าละเมอทุกข์อย่าระทมสุขอย่าระเริงทานศีลภาวนาก็อย่าละวางนะพุทธวิธีในการเอาชนะทุกข์แล้วก็สร้างสุขให้แก่ชีวิตนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าพึงชนะโกรธด้วยความไม่โกรธชนะโหดด้วยความเมตตาชนะร้ายด้วยความดีชนะตรณีด้วยการให้ชนะเหลวไหลด้วยความจริงชนะเย่อหยิ่งด้วยความอ่อนโยนนั้นคนจะมีเสน่ห์มีความสุขได้นะจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในหลักสามอ่อนด้วยนะโยมนะเนี่ยสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราก็ได้สาระหลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนถึงขณะเนี้ยเราก็ฟังกันอย่างต่อเนื่องฟังด้วยนั่งกรรมฐานกันไปด้วยก็จะดีนะแต่ญาติโยมที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็ฟังเทศไปด้วยมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะไม่เฉพาะญาติโยมชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนญาติโยมที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะที่จังหวัดใกล้เคียงนะก็ฟังธรรมะก่อนนอนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาโน่นอยู่ทางจังหวัดสระแก้วนี่ก็ฟังนะญาติโยมอยู่ทางขอนแก่นนะติดกับบุรีรัมย์เรานี่ก็ฟังธรรมะก่อนนอนหลายท่านเลยทีเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นได้มีโอกาสไปโปรดญาติโปรดโยมนะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะก็สงสัยว่าญาติโยมรู้จักองค์เทศได้อย่างไรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านบอกว่าได้ฟังธรรมะก่อนนอนนี่แหละนะก็ได้นิมนต์ไปโปรดญาติโปรดโยมฟังทางโน้นเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะได้เผยแผ่ศาสนาตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราต่างก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความดีเราจะต้องมีสามอ่อนอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนอ่อนน้อมแสดงออกทางกายอ่อนหวานแสดงออกทางวาจาอ่อนโยนก็แสดงออกทางจิตใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดเอาชนะผู้อื่นได้ในสงครามเป็นจำนวนพันคูณพันคือจำนวนแสนจำนวนล้านยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบต่อเมื่อใดบุคคลนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะตนจากความชั่วได้แม้เพียงครั้งเดียวบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นยอดขุนพลหรือยอดนักรบนั้นโยมญาติทั้งหลายย้อนไปถึงอารมณ์เป็นเรื่องของจิตใจคําว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่มารุมจิตอารมณ์ที่ดีเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีก็เรียกว่าอนิทธารมณ์ในเวลาสมหวังก็ชื่นชมเวลาผิดหวังก็ขมขื่นนั้นเนี่ยในบรรดาโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ได้ก็สมหวัง
เสียก็ผิดหวังมีทั้งอารมณ์ชื่นแล้วก็อารมณ์เศร้าคละเคล้ากันไปชีวิตของคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละในข้อที่ว่าโกรธอย่าไประเบิดเนี่ยก็คือในบรรดาอาวุธนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายปืนนั้นเนี่ยมีรัศมีที่ทำการได้ไกลแต่ไม่กว้างเหมือนระเบิดนะความโกรธเป็นไฟอย่างหนึ่งนะทางพระท่านเรียกว่าโทสคิไฟคือโทสะนะมันเป็นระเบิดเวลาที่มีอันตรายยิ่งกว่าไฟใดๆเพราะถ้าระเบิดแล้วคุมไม่ได้นะมันจะกระจายจากตัวไปสู่คนรอบข้างยิ่งบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใหญ่อันตรายก็จะยิ่งมากครอบครัวสังคมประเทศชาติบริวารญาติมิตรมีผลกระทบหมดเลยทีเดียวอะไรทำให้คนเราโกรธหรือเกิดระเบิดขึ้นนะต้นตอของปัญหาก็มีอยู่4ประการคือประการแรกเนี่ยอรติความไม่ชอบใจใครพูดไม่ถูกหูนะดูอะไรไม่เข้าตาเจรจาไม่ถูกใจได้อะไรไม่สมอารมณ์นะนี่ก็เรียกว่าอรติต่อมาก็คืออคติความลำเอียงนะไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมย่อมที่จะทำให้ผู้น้อยที่มีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้นะปฏิฆะการกระทบนะสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบก็โกรธเกลียดเครียดแล้วก็แค้นแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือปฏิปักษ์นะเผชิญหน้าประจันหน้าเป็นศัตรูคู่พยาบาทนะวิธีที่จะแก้ปัญหาโยมญาติทั้งหลายก็ต้องใช้คำว่าเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเราพุทธศาสนิกชนอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ไม่ต้องมีความโกรธต่อกันญาติโยมนะโทสักขิไฟคือโทสะสาธุชนทั้งหลายความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ยถ้ากำจัดไม่ได้มันก็เป็นอันตรายนะนะการฆ่าอย่างอื่นนั้นเป็นบาปแต่การฆ่าความโกรธนี่เป็นบุญพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าฆ่าอะไรจึงจะอยู่เป็นสุขและทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบพราหมณ์ผู้นั้นว่าโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้จะอยู่เป็นสุขโกทังคัตวานโสจติฆ่าความโกรธได้จะไม่เศร้าโศกการจะไม่โกรธกันต้องเริ่มต้นที่เมตตาปรารถนาสุขต่อกันและกันนั้นโยมญาติทั้งหลายมองกันในแง่ดีก็จะพบความดีของกันและกันมองโลกในแง่ดีก็จะพบความดีที่มีอยู่ในโลกมองคนในแง่ร้ายก็จะเจอสิ่งที่ร้ายๆที่อยู่ในคนทำจิตใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสท่านยิ่งกล่าวว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายไกลกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยต่อมาก็คือไม่มีอคติอคติแปลว่าลำเอียงนะไม่ว่าจะลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความชังลำเอียงเพราะความกลัวหรือลำเอียงเพราะความเคลาความหลงผิดก็เช็คเช่นเดียวกันเราต้องไม่มีอคติอยู่ในจิตใจนะไม่จ้องจับผิดกันนะอยู่ร่วมกันก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขได้นะความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้มันก็จะได้นะถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะการไม่มีอคติการไม่จ้องจับผิดกันนะก็คืออยู่ด้วยความไว้วางใจไม่ระแวงกันทุกคนในหน่วยงานคือพวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครแก้ไขได้นะก็คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือพวกเขาพวกเราอะไรประมาณนี้นะมีความชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะต้องอยู่ในพวกเดียวกันเรียกว่าคนไทยด้วยกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรนอกจากไม่มีอคติไม่จ้องจับผิดกันแล้วต่อมาก็คือไม่ริษยาคนขี้อิจฉาริษยาเห็นใครดีเกินหน้าแล้วทนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอรติโลกนาสิกาความริษยายังโลกาให้พินาศนะต้องมีมุทิตาจิตใครได้ดีต้องยินดีด้วยนะก็จะเกิดความรักใคร่ไมตรีกันถามว่าถ้าความโกรธคือความร้อนเกิดขึ้นในใจเราจะมีวิธีระงับอย่างไรก็นับ1ให้ถึง10นึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันนึกว่าเขาไม่สบายนึกว่าเขาดีกว่าประมาณนั้นนับ1ถึง10ตรงนี้นะใครมาด่ามาว่าเราก็พยายามนะนับในใจนับ1นะ
ถึง10ไม่หายก็นับให้ถึง100นับ1ถึง100ไม่หายก็นับไปถึง1000ก็แล้วกันแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะจะนับ1ถึง10ถึง100ได้มันจะต้องดูคู่ต่อสู้เสียก่อนว่าจะมีเวลาได้นับกันหรือไม่ถ้าเรามัวแต่จะไปนับเขาก็ว่าอยู่นั่นแหละญาติโยมนะนี่ก็ลำบากเหมือนกันต่อมาก็คือนึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันเอาความดีมาชั่งตรองจะช่วยผ่อนคลายความโกรธเกลียดกันลงได้และนึกว่าเขาไม่สบายก็คือคิดว่าเขาไม่ปกติปกติเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่เขาผิดปกติเขาจึงเปลี่ยนไปอภัยก็จะเกิดขึ้นนะนึกว่าดีกว่าก็คือนึกว่าดีกว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้นะพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระปุณณโยมท่านจะไปจำพรรษาที่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านสุนาปรันตปะนะก็บ้านนี้มีแต่คนปากร้ายใจร้ายพระพุทธเจ้าเกรงว่าพระปุณณะจะทนไม่ไหวจึงทรงทดสอบอารมณ์เสียก่อนพระพุทธองค์ตรัสถามว่าบ้านนี้มีคนปากร้ายนะถ้าเขาว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีกว่าอย่างไรดีกว่าเขาด่านะเขาว่าดีกว่าเขาด่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาด่าล่ะพระปุณณะกราบบังคมทูลว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาตีนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาตีล่ะปุณณะกราบบังคมทูลว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฆ่าเธอล่ะพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้พระปุณณะกราบบังคมทูลถามว่าก็ดีกว่าที่ข้าพระองค์ไปฆ่าเขาพระพุทธเจ้าตรัสสาธุดีแล้วถ้าอย่างนั้นปุณณะเธอไปได้เนี่ยเราก็เหมือนกันโยมญาติทั้งหลายใครมาด่ามาว่าเราก็นึกดีกว่าก็คือว่าดีกว่าที่เราจะไปว่าเขาทำร้ายเขาหรือดีกว่าที่มันจะเลวร้ายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเห็นโทษของความโกรธเห็นประโยชน์ของความมีเมตตาต่อกันคนจะไม่โกรธต้องแผ่เมตตาเข้าหากันโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็มีเมตตาต่อกันและกันความโกรธจะไม่เกิดขึ้นทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยเราก็อย่าไปละโมบก็คืออย่าไปอยากได้นะทรัพย์สินผู้อื่นอย่าไปละโมบคำว่าละโมบก็คือโลภอยากได้นั่นเองโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมะทั้งปวงอติโลโภหิปาปะโกนะยิ่งโลภมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นคนชั่วร้ายมากเท่านั้นทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีในบรรดารากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลายโลภะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นความโลภความโกรธความหลงโลภะเป็นข้อแรกโลภะเกิดจากใจรั่วความไม่รู้จักพอไม่ว่าไม่พอใจหรือไม่พอดีดังบทกวีที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตนได้นะไม่มีสิ่งที่เราชอบให้เราหันมาชอบในสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นดุจมารดาของตนเห็นทรัพย์ผู้อื่นมีค่าดุจก้อนดินเห็นชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหมือนชีวิตตัวเองคนนั้นเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหนยังโลกสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายความโลภนะเป็นทางที่ก่อให้เกิดการแสวงหาในทางทุจริตคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงนะคนแต่ก่อนท่านบอกเอาไว้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำนี้ญาติโยมเราควรที่จะนำไปสอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานของเราเนี่ยกลัวบาปกลัวกรรมนะอย่าไปทุจริตอย่าไปคอร์รัปชันเพราะทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นมะเร็งร้ายของสังคมมาทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ญาติโยมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไปถึงไหนแต่คิดว่าตราบใดที่ยังมีคนตราบนั้นก็ยังมีทุจริตคอร์รัปชันยังมีคนอยากได้อำนาจวาสนามันก็ยังจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นโลกธรรมอย่างนึงนั้นเราก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่าละอายชั่วกลัวบาปนะเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราต้องยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเราอย่าไปลุ่มหลงในสิ่งเราอย่าไปยึดติดอย่าไปลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของจนเกินไปให้ยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอันนี้คือข้อที่ว่าทรัพย์ผู้อื่นอย่าไปละโมบประการต่อมาก็คือสามีภรรยาก็อย่าไประแวงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมค
ครอบครัวครอบครัวจะไม่แตกแยกเพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายไว้วางใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมีความซื่อตรงจงรักแล้วก็หนักแน่นนะซื่อตรงไม่คดคือไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงกันจงรักคือจริงจังจริงใจต่อกันและกันหนักแน่นก็คืออดทนอดกลั้นนะท่านจึงบอกว่าชีวิตกับคณิตศาสตร์มันไม่เหมือนกันคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2ชีวิตศาสตร์1บวก1เท่ากับ1เอาคน2คนมาเป็นคนคนเดียวกันเอาคน2ตระกูลมาเป็นตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนแต่งท่านจึงเปิดตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างดูกันให้ท่วนทีนะให้เห็นข้อเด่นข้อด้อยของกันและกันจนกระทั่งสามารถให้อภัยกันได้นะอย่าให้เป็นข่าวคราวเหมือนกับดาราเหมือนกับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะตอนแต่งงานกันก็มีชื่อมีเสียงมีความโด่งดังพอจะต้องมาหย่าร้างกันก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะนั้นเราท่านทั้งหลายเราต้องมีสติในการครองตนครองคู่นะคู่ชีวิตคู่ครองมันต่างจากคู่ขาคู่ขามันชั่วครู่ชั่วยามแต่คู่ครองมันต้องอยู่กันนานๆคู่ชีวิตนั้นเนี่ยมีทั้งคู่บุญมีทั้งคู่บาปคู่บุญนั้นเนี่ยมีอยู่2คู่คู่สุขคู่ทุกข์กับคู่สร้างคู่สมคู่บาปก็มี2คู่คือคู่เวรคู่กรรมกับคู่ล้างคู่ผลาญคู่สุขคู่ทุกข์เป็นอย่างไรโยมญาติทั้งหลายก็ดูพระเวสสันดรกับพระนางมัทรีเป็นแบบอย่างสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันเรียกว่ายามสมบูรณ์ได้ร่วมยศคราอัพยศไม่ขอย้ายไม่เป็นฉาบหลายจริงไม่เป็นหญิงหลายชายนะคู่สร้างคู่สมนะต้องช่วยกันสร้างฐานะจากสิ่งที่ไม่มีให้มันมีและสมก็คือเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่ว่าคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งก็ติดการพนันมันก็ไปกันยากนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ต้องมีทั้งคู่สร้างคู่สมนะเราก็ไปด้วยกันได้ถ้าชีวิตคู่ญาติโยมเป็นอย่างนี้คู่เวรคู่กรรมอยู่กันด้วยเวรด้วยกรรมแต่ก็แยกกันไม่ได้เข้าตำราว่าผัวดุเมียร้ายต่างสายต่างซัดลงศอกตอกหมัดกันจ้าละวันผีเรือนตกใจหนีไกลจากบ้านสาปแช่งให้มันระยำอปรีทำมาหากินไม่มีวันเจริญพวกเพลิดเพลินผัวผีเมียผีประมาณนั้นนี่คือคู่นี่คือคู่เวรคู่กรรมนะต่อมาก็คือผู้คู่ล้างคู่ผลาญนะทำลายทุกอย่างที่มีแล้วให้หมดไปเข้าลักษณะที่ว่าผัวทุบเตาเมียทุบหม้อประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นสามีภรรยาท่านจึงบอกว่าต้องเอาอกเอาใจกันเข้าอกเข้าใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเป็นข้าก็ต้องรู้ใจเจ้าเป็นบ่าวก็ต้องรู้ใจนายนะเป็นสามีภรรยาก็ต้องรู้ใจซึ่งกันและกันเมื่อมีคู่ก็จงรู้ปริบัติและซื่อสัตย์สุจริตจิตนอบน้อมอย่าคิดร้ายย้ายแยกทำแปลกปลอมมันนอบน้อมเสน่หาพาสุขเอ่ยนะต่อมาก็คือบุตรธิดาอย่าละทิ้งอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของคนเราที่ใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็ต้องดูแลครอบครัวของตนอันนี้สำคัญมากปัญหาที่เกิดทุกวันนี้เราต่างก็โทษกันไปโทษกันมาคนโบราณท่านบอกว่าอันลูกตัวชั่วโฉดเขาโทษพ่อแม่ถ้าสิทธิ์แสชั่วโฉดเขาก็โทษครูบาอาจารย์ที่สอนนะนัยยะตรงกันข้ามถ้าลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใสแม้นญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ๆก็พอใจสรรเสริญเจริญพรนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบุตรธิดาอย่าละทิ้งนะหนึ่งก็คืออย่าละสายตาต้องสอดส่องสองอย่าละสายใจก็คือว่านึกถึงความเป็นไปของเขาเอาใจใส่ดูจะลูกจะดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนนำไปเปลี่ยนที่วัดเปลี่ยนไม่ไหวก็นำไปดัดกันที่ตารางอะไรประมาณนั้นนะสังคมเราก็ฝึกหัดกันมาอย่างนี้แต่รวมความแล้วก็คือว่าสถาบันทั้ง3นะที่จะบันดาลให้กุลบุตรธิดาของเราทั้งหลายดีงามก็คือบวรนะได้แก่บ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรงเรียนนี่แหละสรุปอีกทีก็คือว่ากุลบุตรธิดาจะเป็นคนดีมีคุณภาพได้ก็ต้องอาศัยพ่ออุ้มแม่ชูครูพาเดินพระพาไปแล้วก็กฎหมายกำกับนั้นบทบาทของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะให้ลูกเจริญงอกงามไม่เป็นขยะของสังคม
ท่านทั้งหลายจะต้องให้สามอก็คืออบรมอบอุ่นแล้วก็อบอวนอบรมด้วยให้ความรู้อบอุ่นให้ความรักอบอวนให้การยกย่องเชิดชูถ้าไม่อบรมไม่อบอุ่นไม่อบอวนจะมีแต่อบอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเบื้องต้นดังท่านนิพนธ์เอาไว้ว่าพ่อแม่ดีก็เป็นสีมงคลส่งจำเริญวงวาสนามหาศาลเมื่อลูกดีก็มีสีแก่วงวานก็รากฐานมั่นคงดำรงพันนะและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือว่ากฎหมายอย่าไปละเมิดเป็นพลเมืองอย่าละเมิดกฎหมายเป็นชาวบ้านก็อย่าละเมิดศีลเป็นข้าราชการก็อย่าละเมิดระเบียบวินัยขับรถก็ต้องไม่ละเมิดกฎจราจรเป็นนักการเมืองก็ต้องไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญถ้าชาวบ้านละเมิดศีล5แสดงว่าละเมิดกฎกติกาอันเป็นหลักประกันของสังคมต่อมานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายนอนอย่าละเมอคือไม่ละเมอเพ้อพกไม่ฝันร้ายคนที่นอนละเมอหรือฝันร้ายเกิดจากเหตุ4ประการคือบุพานิมิตจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบเนี่ยในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยก่อนหลับก่อนนอนถ้าไม่อยากนอนละเมอเราก็ต้องมีสติสวดมนต์ก่อนนอนบุพานิมิตก่อนใจเรื่องในอดีตมันฟุ้งขึ้นมาจิตนิวรณ์จิตผูกพันกับเรื่องอะไรยังละและลืมไม่ได้เทพสังหรณ์คือมีเทวดามาบอกเหตุธาตุกำเริบนะกินมากเกินไปกินมากเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ธาตุไฟกำเริบเพราะฉะนั้นนอนก็อย่าละเมอต้องแก้ด้วยการสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนกรวดน้ำแผ่เมตตาทำจิตใจให้สงบนะโยมนะทำจิตใจสบายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขอานิสงส์ของเมตตาท่านพรรณนาไว้ว่าคนที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผุดผ่องแย้มและแจ่มใสหลับเป็นสุขลุกตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีนะทุกยรทมนะท่านทั้งหลายเมื่อหัวเราะโลกก็หัวเราะด้วยแต่เมื่อร้องไห้เราก็ต้องร้องไห้คนเดียวคนเรานั้นมีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทุกคนนะโยมนะความผิดพลาดเป็นเรื่องของคนแต่การรู้จักแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิตอย่าผิดพลาดซ้ำซากดังท่านสอนเอาไว้ให้เราคิดว่าผิด1พึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิด2ภายหน้า3ผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ่ยถึง4อีกที5 6ซ้ำอภัยชะไหนอย่าลืมว่าอย่าสิ้นหวังในชีวิตอย่าสิ้นคิดเมื่อมีปัญหานั้นฝากญาติฝากโยมว่ามีปัญหาไว้ให้แก้ไม่ใช่มีปัญหาไว้ให้กลุ้มเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาบางคนมีปัญหาแล้วเอาแต่กลุ้มไม่หาทางแก้ไขไปหาทางออกในทางที่ผิดๆธรรมชาติมีมืดก็มีสว่างโยมเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางที่จะแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าแก้ได้ช้าหรือเร็วนะข้อสำคัญต้องรู้เท่าทันโลกธรรมนะโยมนะนะดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าโลกธรรมมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปเพราะมันเป็นธรรมะประจําโลกนะเราพุทธศาสนิกชนต้องรู้ว่าโลกมันก็มีทั้งชื่นชมขมขื่นบางอย่างมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียเราจึงต้องมีขันติธรรมนำสุขแล้วก็รู้เท่าทันว่าเราทุกข์เพราะอะไรจะได้ไม่ระทมทุกข์เพราะโลกเราต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางจึงจะว่างและก็เบาเวลาสุขก็อย่าไประเริงนะอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาอย่าประมาทท่านจึงบอกว่าขนองคือพินาศประมาทคือตายเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางและอย่าหลงเพราะหลงทำให้เสียเป็นต้นว่าหลงโลภทำให้เสียศักดิ์หลงรักทำให้เสียโสดหลงโกรธทำให้เสียสุขหลงอบายมุขทำให้เราเนี่ยเสียสมบัติฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรำหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

นเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียสำหรับรายการวันนี้มีดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการขอเสนอรายการคติธรรมประจำวัน5นาฬิกา30นาทีรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษสารคดี8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่า9นาฬิกา35นาทีเสนอรายการสุขนี้ที่ปปช10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการพัฒนาพาสุข12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิกาช่วงรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรับฟังรายการใต้สันติสุข14นาฬิกา35นาทีรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวท.สุรินทร์16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและถ่ายทอดรายการจับประเด็นเป็นข่าว18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดินและสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีช่วงรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคเช้าในวันนี้วิภาวีพีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุรีราธรรับหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็ได้เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อกายกรรำโดยมีคุณแม่สิริและก็ลูกหลานตลอดทั้งญาติโยมบ้านตลาดควายตำบลสแกนสำอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันในงานบุญของคุณพ่อกายกรรำอดีตมัคคนายกวัดตลาดควายญาติโยมก็ได้อุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณวีรศักดิ์ชนะศึกตลอดทั้งญาติโยมบ้านหนองค่ายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการโดยนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หน้าไฟได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศหน้าไฟเมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการอุทิศบุญให้กับคุณวีรศักดิ์ชนะศึกอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่28ตุลาคมได้รับนิมนต์ให้ไปเทศสมโภชองค์กฐินที่พักสงฆ์หนองเครือตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะก็รับนิมนต์เป็นที่เรียบร้อยจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันก็พูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นในญาติโยมวันที่20-23ตุลาคมจะมีการสอบนักธรรมสนามหลวงสมัยที่1ก็คือการสอบในระดับนักธรรมชั้นตรีสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรสอบพร้อมกันทุกสนามสอบแต่ละอำเภอก็จะมีสนามสอบประจำอำเภอนั้นๆคณะสงฆ์อำเภอเมืองจะสอบที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ญาติโยมอยู่ใกล้สนามสอบของอำเภอใดก็ไปร่วมกันถวายการอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์องค์สมเด็จที่สอบนักธรรมชั้นตรีโดยทั่วกันนะโยมนะ20-23ตุลาคมเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการรักษาตนเราพึงรักษาตนให้มันดีถ้ารู้ว่าตนมีตนเป็นที่รักเราก็อย่าไปทำความชั่วกันแล้วกันเพราะตัวเราก็ต้องมีความรับผิดชอบนะในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะตนเป็นที่พึ่งของตนก็ใช่นะนั้นเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็ชื่อว่าอาศัยบุญเก่าที่ทำไว้ที่ภพชาติปางก่อนทำให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้นะมีพ่อมีแม่
มีพี่มีน้องแล้วก็มีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตัวเราและเมื่อเราได้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสจากพ่อจากแม่แล้วก็มีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรานะในฐานะของความเป็นญาติหรือผู้ที่มีอุปการะคุณอื่นๆนะเราก็ต้องดูแลรักษาตนให้มันดีทำชีวิตของเราให้มันมีคุณค่าสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลในครอบครัวหรือแก่บุคคลในสังคมได้นั้นคำว่าตนตรงนี้โยมญาติทั้งหลายก็ไม่ได้หมายความว่าให้เรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนแต่ว่าให้เราพิจารณาถึงสังขารร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราชื่อว่าได้ใช้ร่างกายของเรานี่แหละได้สร้างคุณประโยชน์สร้างสมคุณงามความดีมากมายนั้นเราก็ต้องรักษาตนของเราตัวเรานี่แหละให้คงอยู่ในโลกใบนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้มีหลักพุทธภาษิตรับรองอยู่ว่าหากบุคคลรู้ตนว่าเป็นที่รักนะก็ควรที่จะรักษาตนนั้นให้ดีดังนี้ตามในแห่งมังคลัฏฐทีปนีหมายถึงจิตหรือว่าใจการรักษาตนจึงหมายถึงการระวังรักษาควบคุมจิตใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องนะแล้วก็ถูกวิธีทางในที่นี้ก็หมายถึงทางแห่งชีวิตทางแห่งชีวิตนั้นกล่าวสั้นมีอยู่สองทางก็คือทางถูกกับทางผิดเมื่อมีทางสองสายอย่างนี้ญาติโยมผู้เดินทางชีวิตจึงจำต้องเลือกนะในการเลือกนั้นญาติโยมพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้เลือกทางถูกไม่ควรที่จะเลือกทางผิดถูกกับผิดเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินเพราะทางบางสายจะถูกสำหรับคนหนึ่งแต่ผิดอีกสำหรับอีกคนหนึ่งตัวอย่างเช่นคนดื่มเหล้าเข้ากับคนได้ดีทำให้สังคมยอมรับนับถือก็ชื่อว่าเดินทางถูกเช่นเดียวกันส่วนอีกคนหนึ่งเห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นอบายมุขนะเพราะเป็นทางที่ผิดเป็นทางเสียเช่นเสียทรัพย์เสียเวลาเสียคนก็ชี้ว่าเดินทางถูกเช่นเดียวกันนะความถูกหรือความผิดจึงขึ้นอยู่กับเจตนาคือความหวังความตั้งใจเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินแล้วก็เจตนานั้นเนี่ยต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ดังเดิมหาใช่เจตนาที่เกิดจากความหลงไหลมัวเมาเข้ามาตัดสินไม่เพราะตามปกตินั้นญาติโยมในการเดินทางชีวิตนั้นเนี่ยบุคคลทุกคนมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากเสียความต้องการดีนั่นเองก็คือเจตนาบริสุทธิ์ดังเดิมบุคคลผู้หวังดีเมื่อทางชีวิตทางใดที่ดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมกับเจตนาก็คือความตั้งใจทางนั้นก็นับว่าเป็นทางถูกเพราะถูกกับเจตนาของผู้ดำเนินที่อยากได้ดีสมปรารถนาตรงกันข้ามทางใดเป็นทางเสียกล่าวคือผู้ใดดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเกียรติเสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะก็ตามทางนั้นก็นับว่าเป็นทางผิดเพราะผิดเจตนาดั้งเดิมของผู้ดำเนินทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียเท่านั้นบัณฑิตชนคนฉลาดนั้นญาติโยมผู้รู้ว่าตนเป็นที่รักเมื่อรู้จักทางดีคือทางเจริญทางเสียคือทางเสื่อมแล้วมาดำเนินชีวิตให้ถูกทางอย่างเนี้ยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีเพราะได้นำพาวิถีชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกส่วนการรักษาตนให้ถูกวิธีนั้นเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้บุคคลปรับปรุงตนเองด้วยวิธีการ5อย่างก็คือว่าการปกครองตนเองการพึ่งตนเองการเชื่อมั่นตนเองการสำรวจตนเองการเอาชนะตนเองถือเป็นหลักการที่สำคัญในอันที่จะทำตนให้เป็นคนที่ดีมีสุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในวิธีการ5อย่างนั้นน่ะญาติโยมประการแรกในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกคือการปกครองตนการปกครองตนตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าตินะมัญญตรังยามังปฏิชคยะปันติโตบุคคลผู้ฉลาดพึงประคองตนตลอดยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งคำว่ายามในที่นี้ก็หมายถึงวัยในพระพุทธศาสนาแบ่งวัยออกเป็น3วัยคือปฐมวัย
มัจฉิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยความจริงนั้นเนี่ยความรักตนหรือชีวิตของตนย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดหมดอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นและสิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขก่อนกว่าใครๆในโลกไม่ต้องการให้ตนเป็นคนเลวตกต่ำลำบากเดือดร้อนผู้รักตนจึงควรที่จะประกอบตนไม่ให้ตกไปในอบายมุขหรืออุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองประคองถนอมรักษาตนเหมือนบรรดาถนอมรักษาบุตรถ้าสามารถที่จะถนอมรักษาตนให้ดีตลอดทั้งสามวัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตลอดไปถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาประกอบตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองตนในวัยอื่นต่อไปการทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งนั่นแหละญาติโยมย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนนะเพราะได้ทำประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ของบุคคลอื่นนะบุคคลผู้เดินทางผิดก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังโบราณกล่าวว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากหากคดทั้งต้นคดทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยเป็นการตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบมีชีวิตที่อาภัพตกอับล้มเหลวประการที่สองนั้นการพึ่งตนเองอันบุคคลผู้จะทำตนให้เป็นที่รักนับถือของตนเองได้น่าจะต้องใส่ใจถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะพึงเป็นที่พึ่งได้อัตนาหิสุทันเตนะนาถังลปติทุลพังความจริงบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้โดยยากที่พึ่งในที่นี้โยมญาติทั้งหลายก็คือทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติบริหารจัดการชีวิตนะบุคคลจะต้องประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่ด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหาได้แล้วจะต้องรู้จักรักษาแบ่งปันจัดสรรให้เป็นส่วนๆนะเพื่อความสะดวกแก่การบริหารจัดการการคบค้าสมาคมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนดีนิยมนะนะที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนดีเพื่อนงามนะไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินพอหมดสิ้นทรัพย์แล้วก็หน่ายหนีที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมั่งมีเพื่อนมากตกยากเพื่อนหายก็ประมาณนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายในการใช้จ่ายทรัพย์ให้พอเหมาะพอสมควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะจะใช้จะจ่ายให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรที่จะให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นนะโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงคุณงามความดีนะที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกิริยาวาจาโดยให้กิริยามารยาทของตนเนี่ยมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานนะจิตใจมีความอ่อนโยนกิริยาอ่อนน้อมก็คือกิริยาที่ถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรแล้วก็ไม่ถือตัวจนเกินงามวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษนะเป็นคำพูดที่หวานหูชูกำลังใจผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของผู้ฟังจิตใจที่มีความอ่อนโยนก็คือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือกายวาจาใจที่อ่อนก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดให้มีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะประการต่อมาก็คือความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างไรความเชื่อมั่นของบุคคลนั้นนะญาติโยม
เป็นเหตุส่งผลให้เกิดการกระทำการพูดและก็การคิดที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นตัวนำและมีความตั้งใจเป็นตัวจักรความเชื่อมั่นนั้นน่ะญาติโยมกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั้นเนี่ยหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวข้องคบหาสมาคมหรือพึ่งพึ่งอาศัยคนอื่นก็หาไม่หากแต่หมายถึงความสามารถนะที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมรรถภาพของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเหยียบปีนบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นได้เนี่ยจะต้องอาศัยความเพียรพร้อมเป็นเบื้องต้นเช่นเป็นคนที่มีศรัทธาอันเป็นญาณสัมปยุตเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะความประพฤติมีความขยันหมั่นเพียรมีความเป็นสัมมาทิฏฐิมั่นคงหนักแน่นในหลักธรรมคำสอนผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคงอย่างเนี้ยญาติโยมชื่อว่าเป็นคนที่มีความเป็นอิสระมีสมรรถนะมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะทำจะพูดอะไรก็แล้วแต่มักเป็นคนที่จับจดนะทำการทำงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจไม่เด็ดเดี่ยวเนี่ยอันนี้ก็ยากนะเพราะขาดความเชื่อมั่นตนเองทำอะไรก็ไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถแต่การทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติในรอบคอบซะหน่อยเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะบางทีเราเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปมันอาจจะผิดพลาดก็เป็นได้ถ้าเราขาดความรอบคอบนะนอกจากมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วเนี่ยเราจะต้องหมั่นสำรวจตนเองด้วยการสำรวจตนเองนั้นเนี่ยเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาจงสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจก็คือการตรวจสอบหรือตรวจค้นการตรวจสอบตนหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจนะได้แก่การเรียนรู้ตนเองการเรียนรู้ตนเองเป็นลักษณะแห่งการสำรวจตัวเองเพราะไม่มีผู้ใดจะรู้จักตนเองให้มากกว่าตนเองเหมือนอย่างที่นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าและผู้ที่รู้ความดีความชั่วของตัวก็คือตัวเองนะหนวดแมวเป็นมกุเทศของแมวฉันใดการสำรวจตนเองย่อมเป็นมกุเทศทางดำเนินชีวิตที่เจริญของบุคคลนั้นทางดำเนินที่เจริญของบุคคลฉันนั้นด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ที่จะทำตนให้เป็นที่รักจำต้องคอยสอดส่องสำรวจตรวจตราตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดนะอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดชอบประกอบตนให้เหมาะสมให้มันพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะต่ำนักมักจะจมบาดาลนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลบางคนนิยมดูคนอื่นมากกว่าดูตนเองและชอบดูคนอื่นด้วยตาหน้าดูตัวเองด้วยตาหลังแม้ดูตนเองก็ดูในลักษณะคนตาบอดนะไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองมองเห็นคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นถ่ายเดียวความผิดของคนอื่นแม้จะเล็กขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่าผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงินงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานไปก็มีเป็นอาหารปากอาหารใจไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นบุคคลผู้คอยสำรวจตรวจดูตนเองอย่างเนี้ยย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริสุทธิ์ข้อพิรุธหรือ
ข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้บริสุทธิ์เมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมสร้างให้บริบูรณ์ตามพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจตยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองนะประการที่5นั้นน่ะญาติโยมการเอาชนะตนเองความจริงนั้นเนี่ยความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้แต่ในโลกนี้ญาติโยมหามีผู้ใดต้องการที่จะเป็นผู้แพ้ไม่มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเรื่อยไปเช่นในการทำศึกสงครามการพนันขันต่อการเล่นกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะผู้ชนะแล้วก็อาจที่จะกลับแพ้ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจที่จะกลับชนะได้สมในแห่งพุทธภาษิตที่ว่าณตังจิตังสาธุจิตังยังจิตังอวชิยติความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่มีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนชะยังเวรังปะสวติเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกและไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรตังโคจิตังสาธุจิตังยังจิตังนาวะชยติส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรอันว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นญาติโยมก็หมายถึงความชนะตนตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตว่าอัตตาเวจิตังสยโยชนะตนนั่นแลประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจการข่มใจแล้วก็การหยุดใจมิให้หลงไหลลงสู่อำนาจฝ่ายตามมีโลภโกรธหลงเป็นต้นตัวอย่างเช่นอโกเทนะชิเนชโกทังพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอะสาทุงสาธุนาชิเนพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีชิเนกทาริยังทาเนนะพึงชนะคนตรณีด้วยการให้สัจเจนาลิกวาทินังพึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงนอกจากนี้สิ่งที่เห็นเป็นโทษเป็นภัยแล้วเนี่ยมาหยุดใจไม่กระทำสิ่งนั้นได้เด็ดขาดเช่นเป็นคนที่ติดสุราหรือยาเสพติดก็มาเลิกละเอาชนะได้เป็นคนเกียจคร้านกลับเป็นคนที่ขยันทำการทำงานเป็นคนเล่นการพนันก็เลิกรามาประกอบสัมมาชีพเป็นต้นเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้เอาชนะตนได้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นโยมญาติทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์สัตว์จึงตรัสสอนไว้เป็นแนวปฏิบัติว่าอัตตานังธรรมยันติปันทิตาผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมฝึกตนเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าการฝึกตนเป็นการทำให้บุคคลเอาชนะตนได้เมื่อเอาชนะตนได้ก็ชื่อว่าชนะใจได้ทันโตเศรษฐโมนุสเสสุเพราะในหมู่มนุษย์บุคคลผู้ฝึกตนชื่อว่าเป็นคนดีและก็เป็นคนประเสริฐด้วยดังนั้นโยมญาติทั้งหลายตนรู้ว่าใจที่เราได้ฝึกฝนอบรมดีก็ย่อมมั่นคงและก็หนักแน่นนะเป็นใจที่มีพลังเข้มแข็งและก็อ่อนโยนควรแก่การงานอาจหาญร่าเริงความแข็งของใจหาใช่ความหัวแข็งนักเลงหัวไม้หรือความแข็งกระด้างไม่หากแต่เป็นความแข็งไม่หักความอ่อนโยนหาใช่ความอ่อนแอไม่เป็นความอ่อนที่ไม่ขาดสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ได้ตามประสงค์ตรงกับคำที่ท่านกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าจะอ่อนก็ให้อ่อนดังสายไหมเพื่อไว้จับเสือโคร่งผูกโยงเขี้ยนจะแข็งให้แกร่งดังวิเชียรเพื่อใช้เจียนตัดกระจกเจรไนเพราะเหตุนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักจึงควรที่จะรู้จักประคองตนรู้จักพึ่งตนรู้จักเชื่อมั่นตนรู้จักสำรวจตนแล้วก็รู้จักเอาชนะตนทั้งนี้เพื่อให้ตนเป็นคนดีมีกายอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานและมีใจอ่อนโยนและได้ชื่อว่ารักษาตนให้เป็นอันรักษาดีมีวินัยดังที่ได้กล่าวมานั้นถ้าพูดถึงตามนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้ว่าตนอันเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราพึงปฏิบัติตนรักษาตนให้มันดีใช้ชีวิตอย่างมีสาระใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจสร้างสมงามความดียิ่งเราเป็นชาวพุทธ
นะมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาเหลืออีกไม่กี่วันพระนะก็จะถึงวันออกพรรษาแล้วเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสสร้างบุญสร้างสมเนื่องความดีเราก็จงทำหน้าที่ของตนให้ดีนะโยมนะอีกอย่างหนึ่งนั้นตามหลักพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของคนที่รักษาตนด้วยดีนะญาติโยมหนึ่งก็คือว่ารักษาตนด้วยสติไม่ให้หลงเหมือนในประตูเฝ้าประตูเมืองมีสติระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้กิเลสเข้ามาทำร้ายประการต่อมาก็รักษาตนด้วยศีลไม่ให้ตกต่ำเหมือนกับรั้วล้อมบ้านเอาไว้คนมีศีล5ศีล8เป็นเกราะไม่ตกไปสู่อบายและประการที่3นั้นเนี่ยรักษาตนด้วยปัญญาไม่ให้โง่เขลาเบาปัญญาเหมือนกับไฟฉายส่องทางมืดรู้จักแยกแยะดีชั่วบุญบาปควรทำแล้วก็ไม่ควรทำนั้นให้เราท่านทั้งหลายปฏิบัติตนตามหลักคำสอนที่ว่าอัตตนังรักขโตสโตผู้มีสติย่อมรักษาตนได้ใครรักษาตนได้ด้วย3อย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาทั้งตัวเองรักษาทั้งผู้อื่นด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนก็ญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ทธศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: พ่อครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับมีค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรผู้คน

ียงไก่ขันกลางวานก้องนกการ้องดังลั่นสนั่นป่าพบคุยข่าวเช้านี้กันอีกคราเพื่อจะมาบอกข่าวสารที่ดีๆมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสาร DAC เพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์DAC มีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปนี่ฮาวเกิดวันหนึ่งอาเซียนเวนคัมทัวร์ท็อกนิวส์ this morning with the ASEAN community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสวทบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกานำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asia Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียน Community เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับก็เป็นเวลา10ปี9เดือนกับอีก17วันรวมทั้งวันนี้ด้วยของการเป็นประชาคมอาเซียนที่11ประเทศมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศเดียวกันภายใต้คำขวัญที่บอกว่า One Vision One Identity One Community วิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวครับวันนี้คุณวีรยุทธการบรรจงดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆในวิสิตเทพทองดำเนินรายการสำเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันอิงพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรมขอบพระคุณผู้ดูแลห้องกระจายข่าวเสียงต่ำซ้ายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการหรือบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็0926633523หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถร่วมรายการได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ขออนุญาตทักทายไปยังแฟนรายการนะครับที่ติดตามชมที่ตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกเข้ามาในระบบนะครับต้องกราบขออภัยด้วยไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้นะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ในโรงกันเตรียมข่าวเตรียมอะไรอยู่นะครับนะอีก11วันนะก็จะออกพรรษาแล้วนะครับออกพรรษาในปีนี้นะครับก็จะวันที่26ตุลาคม2569ครับพอวันที่27ตุลาคมก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวตามที่เราศรัทธาตามที่เรานับถือนะครับส่วนในวัน

0: ในท้องถิ่นบริเวณนั่นครับสายแรกเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
1: สบายดีอาจารย
0: ์สบายดีครับคุณลุงสมนึก
1: โทรศัพท์เสียเลยไม่ได้โทร
0: นี่ตอนนี้ใช้ได้แล้วเน
1: าะซื้อใหม่ราคา900
0: โอ้โหนะอะไรเขาเรียกอะไรครับเวอร์ชั่นราคา900นี่มีอะไรแล้วรูดปื๊ดรูดปื๊ดอะไรได้ไหม
1: ดูทำไมได้เลย
0: เนี่ยกดเอาอย่างเดียวใช่ไหมมีปุ่มกด
1: อย่างเดียว
0: ครับผม
1: บางทีก็กดไม่ถูก
0: ไวขนาดพวกเราแล้วเนอะตาต้องมองไปเวลากินข้าวนี่ต้องใส่แว่นเนี่ยบางคนนะไม่งั้นตักกับข้าวไม่ถูกว่าตักถ้วยน้ำพริกไม่ถูกว่าอย่างนั้น
1: ใส่ปากไม่ถูกอีกอาจารย
0: ์นี่ครับผม
1: โอ้ฝนก็ตกไม่ทั่วฟ้าเนาะอาจารย
0: ์อ๋อเมื่อวานนี่ในเมืองตกนะคุณลุงสมนึกนะแต่ตกไงไม่รู้นะแดดออกนะครับฝนตกแดดออกแต่ตกไม่แรงดอก
1: ฝนตกสวดหาย
0: นั่นเอง
1: สวดหาย
0: ตกเพราะให้ยาขึ้นเนอะเพราะให้ยางามนะ
1: ตกแป้ง3นาทีหาย
0: ครับ
1: 2นาทีหายไป
0: ครับผม
1: ไม่รู้เป็นอะไร
0: วัดใกล้บ้านของคุณลุงสมนึกนี่ทอดกฐินวันไหนเอ่ยนี่จะออกพรรษาแล้วว
1: ันที่78พฤศจิกา
0: 78พฤศจิกายนอนุโมทนาบุญด้วย
1: ครับยังไม่มีน้ำเลยอาจารย
0: ์นี่นั่นเอง
1: จะได้เกี่ยวเขาไหมเนี่ย
0: ต้องได้นะคุณลุงสมนึกนะ
1: นั่นเองไม่เต็มที่แล้วอาจารย
0: ์ไม่เต็มที่เนาะไม่ออกรวงออกอะไรนะฮะในเขตอำเภอเมืองนี่ค่อนข้างที่จะนักใจอยู
1: ่เป็นเขารีบครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: เหมือนปี61อาจารย์ไม่ได้เจาะเขา
0: เนี่ยซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยทำให้อากาศร้อนด้วยนะเขาบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับเห็นหนังสือพิมพ์ข่าวบุรีรัมย์นี่หายไปยังอาจารย
0: ์เรื่องอะไรเอ่ย
1: เรื่องข่าวบุรีรัมย์นี่นะหนังสือพิมพ์ข่าวบุรีรัมย์เนี่ย
0: ข่าวบุรีรัมย์ไอ้นี่ไม่ได้ติดตามแต่ก็ไม่เห็นนานแล้วนะคุณลุงสมนึกนะครับ
1: จะเป็น46เนาะ
0: ครับผมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์นี่ขึ้นราคาหมดแล้วนะจาก10บาทเป็น15บาททุกหัวเลยครับ
1: ตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่สนองเทพอักษรนรงค์เป็นนายกอบจ.บุรีรัมย์เลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้ปัญหาไม่เห็นเลยคร
0: ับ นายเองไม่เห็นมีหน่วยงานไหนได้ออกหนังสือพิมพ์ข่าวบุรีรัมย์ออกมาบ้าง
1: มันมี15วันมันออกทีหนึ่งแต่ก่อน
0: ใช่ครับ
1: สมัยทักษิณตอนผมอยู่ไต้หวันนู่นแหละ
0: โ
1: อ้ครับเลยติดตามนี่มันหายไปไหนเนาะข่าวบุรีรัมย์เนี่ย
0: อ้าวฝากนะครับฝากหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่องค์กรสื่อมวลชนเนาะลองทำหนังสือพิมพ์นะครับข่าวบุรีรัมย์ออกมาง
1: านเนี่ยอาจจะมีเราไม่รู้ก็ได้คร
0: ับ ใช่นะฮะแต่ไม่เห็นนานเลยเด็กคุณลุงสมนึก
1: ครับนานเด
0: ียวขอพระคุณมากครับที่ทักทายเข้ามานะครับผมเนาะครับขอพระคุณคุณลุงสำนึกครับมาดูข่าวนะฮะในช่วงนี่เลยนะครับข่าวเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับปรากฏว่าทางภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเขาได้จับภาพได้นะแล้วก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าจีนกับลาวเนี่ยเขาร่วมมือกันนะครับเปิดศูนย์ฝึกร่วมจีนลาวแห่งใหม่มีเครื่องบินโจมตีรถทหารที่ฐานฝึกอีกหนึ่งสายครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบรรเทาก
2: ฐินวัดกินทะเลวนารามันที่7พฤศจิกาเด้ออ
0: ๋อเนี่ยนะตรงครับวัดของคุณลุงสมนึกเลย
2: ใช่พอสมนึกเลย
0: ครับผม
2: อาจารย์พูดเรื่องตาสายตาเนาะเป็นโตกระจกมา2ปี3ปีเนี่ยที่มันดีขึ้นหมอนัดไปดูนี่มันดีขึ้นเพราะว่าสงสัยจะกินดอกอัญชันใส่น้ำอุ่นตอนเช้าอาจารย์มันดีขึ้น
0: ใช่เลยครับไอ้นี่สมุนไพรขึ้นบ้านเรานี่แหละ
2: อาจารย์ปลูกไว้ในสวนเด้อจะได้ขอกินดา
0: ครับผม
2: ตลาดบางทีมันก็ขาดแคลนเลยอาจารย์
0: ใช่ครับมีใกล้ๆบ้านนี่มีบ้านของคนที่รู้จักกันครับปลูกปรากฏว่าขึ้นตามร่วนป้าเต็มเลย
2: สวยด้วยเนาะอาจารย
0: ์ใช่ดอก ดอกสี
2: ปลูกในวัดแต่ว่ามันไม่ค่อยงามอาจารย์ทุกสายเป็นกระดินกล้วยก็ไม่งาม
0: ต้องถูกแดด

0: ครับเห็นว่านะ
1: จ้ะแล้วอาจารย์ไปรับหลวงหน้ายานมาพบอาจารย์สังเกตดูไหมที่ศาลาที่มันมีต้นสาละน่ะ
0: ครับผม
1: มันร่วงมดหรือมันลูกไม่ใหญ่สงสัยจะเป็นตะดินเนาะอาจารย์ว่าไหม
0: มีส่วนครับ
1: จ้ะพูดยังไม่จบเรื่องตาแต่ว่าเวลากินปลาน่ะต้องใส่แว่นอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวกลางมันจะติดคอเพราะว่าอันน้อยๆมองไม่เห็น
0: ต้องบีบเอาเด็ดปลาเขาบอกว่าคนสมัยก่อนนี่ต้องใช้มือบีบจนละเอียดเนี่ยเนื้อปลา
1: ก็ใช่ก็บีบอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจต้องใส่แว่นด้วย
0: ครับผม
1: จ้ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวหาเอาเมลมาคุยโคอีกเลย อาจารย์เคยได้ยินไหมว่ากลางติดโคแล้วเอาเมลมาตึกคุยโคน่ะ
0: ครับผมมาเกาที่คออ
1: นุรักษ์ของโบราณเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่เอง
1: ค่ะแค่นี้แหละอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าบรรเทาอ้าวป้าบรรเทามีสูตรนะใครที่สายตาไม่ดีอะไรไม่ดีนี่กินเอาดอกอัญชันนะครับมาละลายมาชงกระน้ำนะครับกินจะช่วยได้ว่าอย่างนั้นนะครับป้าบรรเทาบอกอ้าวลาวรวมกับจีนครับเขาเปิดฐานฝึกศูนย์ฝึกนะครับเครื่องบินแหละนะครับพูดง่ายๆคือเปิดค่ายทหารอากาศนั่นเองครับภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นเครื่องบินโจมตีเบาและยานพาหนะทางทหารเอาอีกสายหนึ่งเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบุญเรียน
2: โอ้เมื่อวานฝนก็ตกมาจากนั่นคือกันนั่นแหละ
0: งีมสู้เดียวเนาะ
2: จ้า
0: หายไปเลยครับผม
2: พูดถึงดอกอัญชันไปก่อนก็หามาปลูกขางรั่วก็บ้านแหละแต่ที่มันแคบเนาะ
0: ครับ
2: โอ้ปลูกพอออกดอกก็เก็บตากวันละ6ดอก7ดอกตากไปหลายๆวันแล้วเก็บมาเยอะๆน่ะพอมาตากมันแห้งได้มันน้อยเดียว
0: นิดเดียวครับผม
2: นั่นแหละตอนนี้คนกรุงเทพคนรู้จักกันอยากได้น้องก็ส่งไปให้เขา
0: ครับ
2: บางทีก็ต้มกินมั่งต้มใส่น้ำตาลกวดนิดๆน่ะ
0: ใช่เอง
2: ที่กระชงกับน้ำร้อนนั่นแหละมันก็มีประโยชน์หลายอย่าง
0: ครับครับ
2: หนึ่งใส่เขาหุงใส่เขาทำขนมอะไรได้หลายอย่าง
0: ครับผม
2: เดี๋ยวนี้ก็อยู่มีเหมือนกันนั่นแหละก็วัดก็คือกันก็วัดก็มี
0: มีพี่ชายคนหนึ่งป้าบุญเรียนครับมีพี่ชายคนหนึ่งกินอย่างเงี้ยแหละทุกวันครับจากที่เคยผมร่วงปรากฏว่าผมดกแล้วตอนนี้ แต่แกกินมาเป็นสิบปีนะ
2: ต้องใช้เวลากินชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่เห็นผลล่ะเนาะ
0: ใช่ครับต้องกินเป็นเวลานาน
2: ต้องกินประจำ
0: ใช่
2: จ้ะก็ไม่มีอะไรดอกอาจารย์แค่นี้แหละ
0: ครับขอบคุณครับคุณป้าบุญเรียน
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: ครับภาพถ่ายดาวเทียมเขาเก็บภาพไว้ได้ครับมีเครื่องบินโจมตีแบบเบาแล้วก็ยานพาหนะทางทหารคำว่าอยู่ในศูนย์สนับสนุนและฝึกร่วมจีนลาวแห่งใหม่ที่เมืองบ้านเกินชานกรุงเวียงจันทน์ของลาวขณะที่รันเวย์ของสนามบินก็ยังอยู่ในระหว่างที่มีการก่อสร้างอยู่ครับโดยบริษัทดาวเทียมเชิงพาณิชย์เวนเทลและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงประเมินว่าพบเครื่องบินโจมตีเบาแบบ K8 แล้วครับแล้วก็ฮองดู JN8 จำนวน8ลำรวมทั้งรถสนับสนุนทางทหารมากกว่า20คันอยู่บนรันเวย์ที่กำลังก่อสร้างครับซึ่งจีนประกาศจะตั้งศูนย์สนับสนุนและฝึกร่วมจีนลาวรวมถึงสถาบันการบินมิตรภาพจีนลาวนะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าใช่สำหรับการฝึกนักบินของกองทัพอากาศไม่ได้มีเป้าหมายต่อประเทศที่3อย่างไรก็ตามครับการก่อสร้างที่ดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญและความมั่นคงจับตาว่าสถานที่แห่งนี้อาจพัฒนาไปสู่ฐานทัพจีนในต่างประเทศที่มีบทบาทเต็มรูปแบบแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งนางราเชนแวนเดนเบิร์กนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันยุทธศาสตร์ออสเตรเลียมองว่าการเลือกพื้นที่บ้านเกิดของประเทศลาวเป็นที่ตั้งอาจมีความสำคัญในฐานะจุดตั้งกำลังที่จีนสามารถเข้าถึงได้โดยลาวมีพรมแดนติดกับประเทศจีนและมีโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกันรวมถึงทางรถไฟขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังจับตาการก่อสร้างส่วนอื่นของฐานไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังอาวุธแล้วก็เชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเฝ้าระวังนั่นเองครับเอาที่แน่ๆก็คือความร่วมมือจีนลาวในครั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์นี่เขามองว่าอาจจะเป็นฐานทัพจีนในต่างประเทศอีกที่หนึ่งครับที่พูดง่ายๆก็คือป้องกันนั่นเองครับส่วนจะมีเหตุผลอย่างอื่นอะไรนี่ก็ ว่ากันไปนะครับอันนี้ในส่วนของความมั่นคงของไทยเราก็ต้องจับตามองเลยนะเพราะว่าลาวนี่ไม่เคยมีกองทัพอากาศครับแต่ครั้งนี้เขาจะมีแล้วนะครับในขณะเดียวกันครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพใหญ่ในเรื่องการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับย่อมาจาก International Monetary Fund นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับถ้าใครยังจำได้นะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนี่เองก็เคยมีบทบาทนะครับในประเทศไทยหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี่เราไปกู้เงินนะครับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อมาพยุงเศรษฐกิจของไทยเราเมื่อปี2540ครับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางด้านการธนาคารนะครับที่เราเรียกว่าธนาคารโลกนี่มีขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับจะมีการเรียกต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมประชุม 20,000 กว่าคนนะครับ 20,000 กว่าคนซึ่งในเรื่องนี้เองครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปทำพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะมีน้องเนเน่รอยั่นนะครับซึ่งเป็นแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์นะฮะมาร่วมแสดงด้วยนะครับเขาจะร่วมร้องเพลงซอมบี้ร้องเพลงไทยในเพลงสมซานนะครับของเสกโลโซแล้วก็จะร้องเพลง Seven Nation Army นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับเป็นที่จับตามองนั่นเองครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานในการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำกาลาดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและก็ผู้นำทางการเงินโลกที่เขาร่วมประชุมในครั้งนี้ที่ตึกสันติไมตรีนะครับภายใต้ทีมที่เขาบอกว่า Thailand Welcome the World นะครับเพื่อตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามเน้นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างเต็มรูปทั้งด้านชูรสชาติอาหารไทยด้วยบรรยากาศรูปแบบของไทยเซตโฟร์คอร์สนะครับที่เน้นความเรียบง่ายแต่คงรสชาติต้นตำรับไทยแท้ประกอบไปด้วยอาหารว่างนะครับช่อม่วงไก่สเต๊ะไก่ช่อม่วงไก่สเต๊ะไก่ม่าฮ่อเจนะครับซุปต้มยำกุ้งแล้วก็อาหารจันลักนะครับมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นแล้วก็ปลาแซลมอนนะครับเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องโครงการหลวงดอยคำและปิดท้ายด้วยของหวานอย่างทับทิมกรอบน้ำกะทิและผลไม้ตามฤดูกาลนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาดูข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆครับก็หนังสือพิมพ์มติชนนะครับพร้อมรับซึกซักฟอก 27-30 อนุทินแจงครม.นั่นเองครับก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีที่พรรคฝ่ายค้านยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มี18รัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับมากที่สุดเลยแล้วก็เรื่องการประชุม IMF ครับดัน Bangkok Blueprintนะครับพิมพ์เขียวบลูพรินท์เนี่ยมันน่าจะพิมพ์น้ำเงินนะก็บอกว่าแบงคอกบลูพรินท์ปลุกทั่วโลกสู้ภัยดิจิตัลนั่นเองครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดในโรงการเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเพื่อเสริมสร้างทักษะเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกที่โรงแรมThe Ritz-Carlton กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคมอันนี้เป็นการแสดงวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งนะครับในแวดวงการเสวนานั่นเองครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่าไฟเขียวซักฟอก 27-30 ตุลาคมหนูสั่งรัฐมนตรีลุยสู้หนูในที่นี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลครับท่านนายกรัฐมนตรีประกาศพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยโอ้โหมาเถอะครับเศรษฐกิจของไทยนี่ปรากฏว่า GDP นะครับคืออัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยนี่อยู่ท้ายๆของอาเซียนครับยกระดับประเทศสู่ผู้นำเติบโตอย่างฉลาดนั่นเองครับแล้วก็ยังมีภาพข่าวการเกิดอุทกภัยนะ นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีครับมีชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนำเรือไปค้นอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้ครอบครัวเพื่อประทังชีวิตหลังน้ำท่วมขังมาหลายวันครับถนนถูกตัดขาดไม่มีไฟฟ้าใช่นะครับแล้วก็เห็นว่าสภาพชีวิตนี่อยู่อย่างลำบากครับติดเกาะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้านะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลนี่ก็จ่ายเงินเยียวยานะครับส่งไปทุกพื้นที่นะครับตามที่ตั้งเกณฑ์เอาไว้ครับหนังสือพิมพ์เดลินิวก็บอกว่าอนุทินกำชับรัฐมนตรีรับมือซักฟอกเพื่อไทยหนุนชัดเจนนั่นเองแล้วก็เยียวยาสังเวยน้ำท่วมนะครับ2ล้านรายแรกที่เชียงใหม่รัฐทยอยโอนเงินเร่งช่วยเกษตรกรอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการเป็นการด่วนนั่นเองครับก็มาดูอีกสักข่าวหนึ่งไทยกับฟิลิปปินส์ครับเขาจับมือใช่ AI ยกระดับการศึกษาครับข่าวนี้ก็บอกว่านายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านะครับตัวท่านเองนะครับได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์จัสอาเวอร์กัวอาซิเดประธานคณะกรรมการอุดมศึกษาและการศึกษาด้านเทคนิคแห่งสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และคณะกรรมการคณะกรรมการรัฐสภาว่าด้วยการศึกษาสมัยที่2แห่งสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์พร้อมคณะครับในโอกาสเยือนกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยฟิลิปปินส์ณห้องดำรงราชานุภาพกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งตัวท่านเองได้นำเสนอนโยบาย5ด้านของกระทรวงศึกษาประกอบด้วยลดภาระงานครูเพื่อให้มีเวลาดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเขตเมืองชนบทแล้วก็จัดการเรียนรู้เชื่อมโยงโลกความเป็นจริงเพื่อสนองแรงงานนะครับหลวงก็ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาพักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญในการครับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ลุดออกจากระบบการศึกษาพัฒนากรอบดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI นั่นเองทุกระดับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ AI ควบคู่กับทักษะการคิดวิเคราะห์ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนเอาพูดง่ายๆก็คือร่วมมือกันทางด้านการศึกษานะครับอีกไม่กี่วันแล้วครับมีงานใหญ่ระดับโลกนะครับที่ประเทศไทยนะครับงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีก็เรียนเชิญแฟนรายการพ่อแม่พี่น้องเรานะครับไปเที่ยวงานพืชสวนโลกนะครับในครั้งนี้นะเขาก็มีเกณฑ์อะไรหลายอย่างนะครับโอกาสหนาคงจะได้เอามาพูดนะครับในเรื่องของการพืชสวนโลกเพราะว่าจัดตั้งแต่นะในช่วงเดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงปีพุทธศักราช2570นั่นเองครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับปรากฏว่ารอบใหม่นี่นักเลยครับสงครามในประเทศเยเมนโดยกลุ่มฮูตีครับกลุ่มฮูตีนี่พยายามที่จะยึดช่องแคบบริเวณทะเลแดงนะเบฟเอ็นเมนเดฟนะครับซึ่งซาอุดิอาระเบียก็โต้ตอบนักเลยครับยิงกันไปยิงกันมานะสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เพิ่มขึ้นครับแต่ที่น่าจับตาก็คือจีนนี่เขาสั่งประหารชีวิต3แกนนำแก๊งตระกูลเว่ยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องครับอาชญากรรมแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์นะครับ3รายนะจำคุกอีก35รายนะครับต้องโทษจำคุกตั้งแต่3ปี3เดือนไปจนถึง24ปีกำหนดบทลงโทษเพิ่มโทษปรับริบทรัพย์สินแล้วก็เนรเทศออกนอกประเทศนะครับตระกูลเว่ยตระกูลเว่ยนี่เป็นผู้มีอิทธิพลนะในประเทศจีนเป็นแก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ในประเทศจีนอย่างนักเลยแฟนบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดโอ้โหเสียดายเสียดายครับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นลีกรอบเอลิตเนี่ยเมื่อวันที่13ตุลาคมแพ้ปักกิ่งกวนในบ้าน0ประตูต่อ1ครับแต่วันที่18ตุลาคมนะเจ้าก็จะไปเยือนปัตตานีนะฮะแล้วก็24ตุลาคมบุรีรัมย์รับการมาเยือนของศรีสะเกษ FC ส่วนนัดที่สุดก็คือ28ตุลาคมครับไปเยือนกัมบะโอซาก้าของญี่ปุ่นครับเอาแฟนซิดเก่านะครับของนางรองโรงเรียนนางรองนะจัดงานคืนสู่เหย้าโรงเรียนนางรองอำนวยวิทย์ในวันที่26ธันวาคม2569ก็ติดตามการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ดำเนินรายการเองเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนางรองนู้จบมาตั้งแต่ปี2523ครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนสวทบุรีรัมย์หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับบ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเจริญชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีทัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินจากการต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคปแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lockเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทพึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนารามมีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทพึ่ง ึ่งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและห้าแยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
8: ้นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
6: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพากาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: ครับ
0: วันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะท่านรองมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้มาถึงก็ออกกำลังกายแบบว่าสร้างความกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกายก่อนนะก่อนที่จะมาพูดคุยในรายการของเรานะคะจะได้รู้สึกสดชื่นนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศอากาศดีๆนะคะท่านรองคะ
1: ใช่ครับ
0: เริ่มเย็นแล้ว
1: เริ่มแล้วนะเริ่มดีขึ้น
0: เริ่มดีขึ้นนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะก็หลายพื้นที่มีฝนตกมีรินดินบ้างนะคะบางพื้นที่ก็ตกหนักหน่อยแล้วก็ถ้าตื่นมาช่วงเช้าๆนี่จะได้สัมผัสอากาศเย็นๆกับช่วงค่ำแต่ตอนกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้สถานการณ์น้ำบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะท่านรองคะ
1: ก็ถือว่าน่าจะอยู่อะไรนะน่าจะอยู่ช่วงปลายแล้วนะครับช่วงปลายของฤดูกาลแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์น้ำผู้ประสบภัยตอนนี้ก็คือเร่งรัดในเรื่องของการเข้าประชุมผ่านกชปอที่ระเบียบกำหนดวันนี้ก็ประชุมระดับจังหวัดนะครับเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับถึงเป็นระเบียบจะต้องบังคับว่ามันต้องผ่านการที่ประชุมคณะกรรมการก่อน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ช่วงบ่ายมีการประชุมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมีเรื่องของการวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมในพื้นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งเรามีการปรับรูปแบบใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือในแต่ละช่วงรายการของเราเนี่ยจะมีการพูดถึงในเรื่องของนโยบายรัฐบาลช่วงนี้นะคะนโยบายรัฐบาลของประเทศเป็นยังไงของเราบ้างเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ว่าช่วงนี้ต้องแล้วนะเป็นบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของความเป็นไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สามารถที่จะให้คนทั่วโลกนะครับได้อะไรได้ยอมรับนะครับแล้วก็มีความสุขกับมันด้วยนะครับก็คือบรรยากาศของการประชุม IMF และ World Bank
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีมากนะครับผู้บริหารเนี่ยก็คือเป็นผู้บริหาร World Bank เป็นผู้บริหารผู้บริหาร IMF นะครับแล้วก็ผู้บริหารกลุ่มธนาคารโลกธนาคารโลกนี่ออกมาดูว่ากองทุน IMF เนี่ยหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยหน้าที่หลักของเขาทำอะไรนะครับเขามีสมาชิกทั้งหมด191ประเทศนะครับม
0: ี
1: หน้าที่หลักส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินระดับโลกนะครับสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจผ่านการให้คำปรึกษาการสนับสนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการนะครับก็คือถ้าไม่มี IMF เนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งประสบวิกฤตภาวะทางการเงินแล้วก็ไปกู้ประเทศต่างๆเนี่ยเสี่ยงมากนะที่จะเสียอิสรภาพเสียเอกราชเสี่ยงมากเลยผมว่า IMF เนี่ยเป็นหน่วยงานกลางนะครับช่วยเหลือประเทศที่ประสบภาวะวิกฤตนะครับถ้าไปกู้ถ้าไม่มี IMF เนี่ยก็คือเสี่ยงที่จะเสียเอกราชเลยนะครับถูกยึดประเทศเลยต่างๆเนี่ยโอกาสสูงนะครับ World Bank อ่ะ World Bank มาทำหน้าที่อะไร World Bank เนี่ยก็มีสมาชิก189ประเทศนะครับมาภารกิจหลักคือลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านให้การกู้เงินกู้โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการในความรู้หลากหลายด้านเช่นศึกษาการศึกษาสุขภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นชาติภาพณปัจจุบันจนถึงวันที่18นะคร
0: ับ
1: 18นะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยในแต่ละค่ำคืนในแต่ละวันเนี่ยนะครับคึกคักมากแล้วก็ได้รับการชื่นชมนะครับไปอย่างทั่วโลกนะครับถ้าใครไปดูคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่มีผู้นำบางประเทศมาด้วยตัวเองด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ประทับดีอะไรต่างๆมา
0: ใช่ใช่ค่ะค่ะ
1: ซึ่ง
0: ท่าน
1: ใ
0: ช่ท่านนายกเนี่ยก็จะได้ต้อนรับโอ้โหจากแต่ละประเทศที่มาแล้วต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ไทยเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพ
1: ใช่ครับ
0: ให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะท่านรองคะในการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยไทยของเรามีบทบาทยังไงบ้างคะ
1: ของเราเนี่ยก็คือเราได้แล้วบทบาทของประเทศไทยเนี่ย ที่เห็นได้ชัดแล้วก็เป็นความภาคภูมิผมภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจมากนะครับเอาพูดถึงในเรื่องของทีมหลักหรือว่าแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ก่อนก็ได้ไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับเราใช้ทีมหลักก็คือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนและส่งและเสริมสร้างความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นทนทานหรือว่าร่างภูมิคุ้มกันอ่ะนะครับพี่น้องประชาชนอ่ะโดยมีแนวคิด4แนวคิดหลักนะครับก็คือการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตอลไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับตอนนี้เราไปเสียไม่ได้หรอกครับว่า AI มีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของการพัฒนาโลกในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนผ่านเราก็ไม่ทันแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะนั้น เป็นแนวคิดว่าเราจะเปลี่ยนผ่านสู่ปัญญาประดิษฐ์ยังไงแต่ว่าในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรมีกรอบมีเป็นกรอบ blueprint ที่ออกมารองรับในเรื่องนี้อีกทีว่าเราจะเข้าสู่ AI ที่ปลอดภัยและมั่นคงได้ยังไงนะครับสองก็คือสร้างความยืดหยุ่นในโลกแห่งการแบ่งแยกและก็รับมือกับความตึงเครียดทางการค้าและปัญหาห่วงโซ่อุปทานนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับในเรื่องของการค้าปัจจุบันนะครับที่เราได้รับทราบทุกวันในเรื่องของการผลกระทบจากภัยต่าง
0: ๆ
1: ทั้งในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งเรื่องผลกระทบจากการทำสงครามอะไรต่างๆพันแนวกระทบหมดนะครับหรือแม้เรื่องกระทบผลกระทบจากสังคมผู้สูงวัยน
0: ะคร ับ
1: ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็อันนี้สร้างความอยู่ในโลกแห่งการแบ่งแยกการแบ่งแยกนะครับและก็ปัญหาห่วงโซ่ประทานนะครับสามก็คือสถาปัตยกรรมทางการเดินทางเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับสถาปัตยกรรมคือพูดง่ายๆว่าเราใช้เงินดิจิตอลหรือว่าไทยพร้อมไทยพร้อมของเราเนี่ยตอนนี้สามารถที่เชื่อมโยงกับโลกได้เลยนะไทยพร้อมไทยพร้อมนะครับดิจิตอลนะครับก็คือไม่ต้องพกอะไรอ่ะต่อไปพก
0: แค่โทรศัพท์มือถือเคร
1: ื่
0: องเดียวก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลย
1: แล้วก็สี่คือ longevity human resource คือการพัฒนาทุนมนุษย์และก็รองรับสังคมสูงวัยนะครับเพื่อให้มีศักยภาพและโอกาสในการใช้ชีวิตและก็การทำงานที่มันคงขึ้นลองชีวิตที่ก็คือการมีชีวิตที่ยืนยาวโดยไม่มีโรคไหมโดยไม่มีโรคนะครับโดยสุขภาพที่แข็งแรงม
0: ี
1: ชีวิตยืนยาวโดยสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ใช่มีชีวิตยืนยาวแล้วก็เจ็บป่วยอ่อนแอแน่นก็ไม่ใช่ลองชีวิตที่นะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องที่อะไรที่เป็นแนวคิดหลักของการจัดประชุมครั้งนี้แล้วก็ดึงคนทั้งโลกผู้นำผู้บริหารทั้งโลกเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันมาสร้างความร่วมมือร่วมกันนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมต่างๆของไทยเราที่เรามีอยู่แล้วอุตสาหกรรมการบินการขนส่งการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของความการอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรามีพร้อมหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: และผมคิดว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ทั่วโลกเห็นศักยภาพของไทยที่น่าจะมาและส่งเสริมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นทำอะไรในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเป็นอย่างดีแล้วถามว่าบุรีรัมย์อ่ะเราได้อะไรบ้าง
0: เรามีส่วนเราได้ไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
1: ก่อนถึงบุรีรัมย์ได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคุณพูดดีนิดเดียวตามหัวข้อเลยนะคร
0: ับ
1: ก็การประชุมครั้งนี้มีประเทศมาร่วมทั้งหมด191ประเทศนะครับมีผู้คนต้องเป็นผู้บริหารกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็
0: ผู้บริหารการเงินต่างๆ
1: ของประเทศต่างๆรัฐมนตรีคลังเรื่องต่างๆเนี่ยมากันทั่วโลกนะครับ10,000รวมแล้ว 18,000 ชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับเงินพัฒนาทางเศรษฐกิจค
0: ่
1: อนข้างสูงเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มที่อะไรนะที่จะต้องอะไรที่จะต้องเห็นความสำคัญว่าต้องประหยัดอะไรไม่มี
0: ไม่ต้องประหยัดนะครับพอมาแล้วเนี่ยไม่ได้แค่มาร่วมประชุมเขาจะต้องมาเที่ยวต้องมากินต้องมาดูสถานที่ต่างๆของไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการเม็ดเงินสะพัดทางเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างจะกระโดดเลยนะครับสองเนี่ยเป็นการเปิดตัวแบงค์ขอบบลูพรินท์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือกระทรวงการคลังกระทรวงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้นำเสนอกรอบความร่วมมือระดับโลกเพื่อรับมือการปรับปรามการเงินการปรับปรามภัยการเงินดิจิตอลและก็แก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์เราดึงพันธมิตรเราดึง สมาชิก IMF สมาชิก World Bank เนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนกับที่แนวคิดหลักของเราที่ให้ไปเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลสู่ปัญญาประดิษฐ์น
0: ะ
1: ครับหรือว่าการหรือว่าสถาปัตย์ทางการเดินนะครับที่ลองพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือภัยต่างๆนะครับนี่เราจะดึงในเรื่องของการดึงทั่วโลกนะครับให้มาร่วมมือกันในปรับปรุงการเงินดิจิตอลและก็แก๊งสแกมเมอร์ด้วยนะครับสารยกระดับบนบทบาทบนเวทีโลกนะครับให้ไทยได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางการค้าการเงินนะครับและการลงทุนของเอเชียรวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมนะครับของประเทศอำนาจระดับกลางระดับปานกลางก็เรียกว่าประเทศระหว่างประเทศอำนาจปานกลางท่ามกลางความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร
0: ์
1: นะครับแล้วก็4ก็คือผลักดันเศรษฐกิจสำคัญอ๋อนี่ไงเนี่ยเขียนไปแล้วเป็นแนวคิดนะครับสร้างอะไรนะก็คือออกมาพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์
0: ค่ะเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร
1: ์ที่เรานำเสนอในเวทีแล้วก็การประชุมครั้งนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้โดดเด่นมากเรื่องของอาหาร
0: อาหาร
1: นะครับอาหารฟังข่าวเมื่อเช้านี่แม้กระทั่งของเราเนี่ยบุรีรัมย์ข้าวสารดินภูเขาไฟ
0: ค่ะ
1: ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ
0: ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ
1: เสิร์ฟให้ครับบนโต๊ะอาหารเลยดินภูเขาไฟนะครับข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ของเรานะครับก็เป็นหนึ่งภาคใต้ก็มีทั้งข้าวยำข้าวยำมีกระทั่งในเรื่องของปลาสลิดบ้านโพอะไรน
0: ี่
1: ปลาสลิดเอามาหมดแล้วก็เด่นๆก็คือที่คนที่มาประชุมชอบมากเห็นที่มาประชุมภาพมากข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง
0: ข้าวเหนียวมะม่ว
1: ง
0: เรียกว่าเป็นการยกของดีของเด่นจากแต่ละพื้นที่เนี่ยมาเสิร์ฟ
1: ทั่วประเทศเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เอาของดีที่มีชื่อนั้นๆเข้ามาปลากุลาวก็เอาปลากุลาวจากปัตตานีมาจริง
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็มีสตรีทฟู้ดที่เขาบอกว่ากี่ร้อยชนิดอะกี่ร้อยเมนู900เลย600เมนู600เมนู
0: เมื่อวานหนูก็เห็นมะพร้าวนครชัยศรีนี่ก็ได้มาเสิร์ฟเหมือนกัน
1: มาไออาหารมันเด่นที่จังหวัดไหนเนี่ยเขาเอาจากวันนั้นมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จังหวัดนั้นมานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของขนมไทยขนมไทยด้วยหลายอย่างเลยนะครับขนมไทยที่ฝรั่งชอบฝอยทองกินกับอะไรนะเมื่อวานเนี่ยฝอยทองกับมะม่วงฝอยทองกับอะไรนะมีการอะไรอ่ะหยิบผสมผสานนะครับ
0: มามิกกัน
1: ใช่แล้วก็เขาบอกว่าไอ้รถเข็นอะที่เป็นอาหารแบบไทยๆอะ
0: สตรีทฟู้ด
1: แค่เข็นไปเพื่อไปวางในจุดที่ตั้งนะระหว่างทางเนี่ยระหว่างทาง
0: น่าจะหมดก่อนแล้ว
1: ระหว่างทางนี่โดนอะไรแขกที่มาประชุมเนี่ยนะครับรุมกันใช้บริการนั่นแหละ
0: ค
1: ่ะใช้บริการหรือ
0: ซื้อกันก่อนหยิบกันก่อน
1: หมดอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับนั่นคือแล้วก็ในเรื่องของอะไรเราโชว์อะไรบ้าง
0: ค่ะในพื้นที่บุรีรัมย์
1: เราโชว์อะไรบ้าง
0: มีอะไรไปโชว์บ้าง
1: นะครับพื้นที่บุรีรัมย์มาโชว์อะไรบ้างบุรีรัมย์เราโชว์นะ
0: มีผ้า
1: วง
0: หนึ่งเลยแล้วก็มี
1: วงซอกกาซิมโฟนีออเคสตรา
0: ค่ะวงดนตรีออเคสตราน
1: ะครับเยาวชนคนดนตรีจากบุรีรัมย์นะครับได้รับเกียรติให้แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำการเงินของโลกนะครับหรือว่าใช่ที่งานเวลคัมดินเนอร
0: ์
1: นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ผมฟังข่าวแล้วไม่ใช่ประเทศเฉพาะประเทศไทยนะครับไทยนี่ก็สื่อต่างๆที่ไม่เคยรู้จักวงซอกกาซิมโฟนีออเคสตราของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้มีบุรีรัมย์มีนี่ด้วยเหรอโอ้โหเรารู้ตั้งนานแล้ว
0: ก็อาจจะ
1: บางคน
0: อาจจะไม่รู้
1: เขาบอกโอ้โหเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวทีระดับประเทศนะครับเป็น
0: เวท
1: ีระดับโลกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็วงซอกกาซิมโฟนีออเคสตราเนี่ยเราก้าวไกลระดับเป็นเวทีระดับโลกแล้วแล้วก็เป็นการบรรเลงเพลงดนตรีสากลผสมผสานกับกลิ่นอายของ ของทำนองพื้นบ้านอีสาน
0: ค่ะ
1: นะครับอีสานไม่ต้อง
0: ท่านนายกเนี่ยไปกำกับเวทีเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ถ้าเราบอกว่าผ้าของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้นำไปประดับตก
1: ประดับตกแต่งในห้องนะครับเป็นผ้าหนึ่งใน21จังหวัดนะครับหนึ่งใน21จังหวัดที่ออกไปประดับในห้องประชุมของศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมมากนะครับเขาบอกว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยแม้ประสบภาวะภัยธรรมชาติอยู่ขนาดนี้นักจัดการแบบงานต้อนรับละเอียดละออประดับตกแต่งงานเนี่ยคือไม่มีประเทศไหนก็ทำได้แล้วก็ความสวยงามไม่มีประเทศไหนก็ทำได้นะครับเอาภูมิปัญญาของผ้าไทยไปประดับบนเวทีไอ้บนในห้องประชุมต่างๆเนี่ยนะครับของบุรีรัมย์เรามีผ้าไหมไทยนะครับมีผ้าไหมบัดดี
0: ้อะไ
1: รต่างๆพวกนี้นะครับไปตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งมีอะไรนะอีกอย่างหนึ่งเอาผ้าไหมไทยไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ข้าวหอมมะลิอ๋อวงดนตรีวงซอกกาไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของผ้าไหมมัดมีเนี่ยเราไม่ใช่แค่ประดับห้องอย่างเดียวนะ
0: ค่ะเอาไปทำอะไรบ้างคะ
1: เสื้อสูท
0: ไปตัดเสื้อ
1: ไปตัดผู้บริหารเอ็มเอฟผู้นำวัวแบงค์เดินนะครับเสื้อสูทนะครับเป็นผ้าไหมมัดมีผ้าอีสานครับพระแม่มาปีนี่ก็ไม่พ้นบุรีรัมย
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถูกนำไปจัดเป็นสูตรสากลชุดดาตรีรุ่นใหม่นะครับแล้วก็แสดงถึงความประณีตและก็ใส่ได้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริหาร IMF แล้วก็ผู้นำและผู้บริหารWorld Bank นะคร
0: ับจริงๆงานนี้เนี่ยเราพูดถึงกันทุกวันเลยนะคะในเรื่องของการประชุม World Bank ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าทำไมถึงตื่นเต้นกับการจัดงานในครั้งนี้มากเพราะว่ามีการเตรียมการเนี่ยมาเป็นปีเลยการประชุมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกต้องบอกว่าจัดขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคมนะคะโดยจะมีการหมุนเวียนสถานที่ในการจัดงานเนี่ยระหว่างสำนักงานใหญ่นะคะในกรุงวอชิงตันนะคะแล้วก็การจัดต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นเขาจะหมุนเวียนไปยังประเทศสมาชิกใช่ค่ะซึ่งได้รับเลือกเนี่ยเป็นเจ้าภาพทุก3ปีนะซึ่งไทยเราเนี่ยครั้งที่2แล้ว
1: ครั้งที่2
0: ใช่
1: ห่างกัน35ปี
0: 35ปีเพราะครั้งแรกเนี่ย
1: ปี2534
0: 34โอ้ดูยังไม่เกิดเลย
1: ใช่คร
0: ับ นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วในการจัดงานแล้วไทยของเราก็มีการเตรียมความพร้อมโอ้ในทุกๆด้านเลยไม่ได้เป็นแค่เพียงการจัดสถานที่เตรียมสถานที่ในการที่จะผู้คนมานั่งประชุมเท่านั้นแต่เรามีการจัดเตรียมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสถานที่รองรับนะคะหรือว่าในแต่ละค่ำคืนที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่าสิ่งดีๆที่มาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้ชมกันนะคะ
1: เห็นศักยภาพของไทย
0: ใช่
1: ทุกเรื่องเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกเรื่องนะครับเราแม้กระทั่งมวยไทย
0: ใช่ค่ะนี่ศิลปะ
1: ช่วงของอะไรนะเรามีมวยไทยคาร์ดิโอด้วยนะครับแล้วก็คือออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับเพราะถ้าท่านติดตามมวยไทยนะที่ไปแข่งขันในมวยอะไรมวยวันหรือมวยกิมบ็อกซิ่งต่างๆมวยไทยเราเนี่ยกวาดเรียบเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ของการเนี่ยไม่ใช่กวาดเรียบก็คือพูดได้ว่าในเรื่องของศิลปะการต่อสู้นะที่ไม่ใช้อาวุธเนี่ยนะการต่อสู้เนี่ยไม่มีใครสู้ศิลปะมวยไทยได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าประเทศอื่นเอาศิลปะการต่อสู้มาอะไรมาเปิดสอนอะไรต่างๆในประเทศไทยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเอามวยไทยเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครทูตมวยไทยได้
0: ใช่ค่ะ
1: ศิลปะ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้หรือว่ากีฬาที่ชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลย
1: ใช่ครับอันนี้ออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยนะครับหรือมวยไทย for executive นะครับเป็นการเปิดคอร์สออกกำลังกายได้ยะสั้นๆซึ่งถ้าเปิดคอร์สออกมาไกลระยะสั้นๆเนี่ยคนเหล่านี้ก็สามารถไปถ่ายทอดให้กับคนในประเทศตัวเองได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเราเป็นยอดอยู่แล้วเป็นประเทศไทยเรามีการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทุกๆ EV นะครับไหว้พระธรรมปัดแสงสีของกรุงเทพยามค่ำคืนด้วย
0: ก็เดี๋ยวหลังจากการประชุมเนี่ยท่านรองคะถ้าหากว่าต่างชาติเนี่ยได้มีการเดินทางมาเที่ยวตามแต่ละจังหวัดต่างๆนะพี่น้องเราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับด
1: ้
0: วย
1: และของที่ลึกในการจัดงาน
0: มีอะไร
1: ไห
0: มมีอะไรบ้างคะ
1: คาดไม่ถึงแต่ว่าในความที่คาดไม่ถึงเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราได้รับความนิยม
0: ค่
1: อนข้างมากนะครับก็คือกางเกงมวยไทยลายเบญจรงค์สีทองผสมผสานดีไซน์สปอร์ตนะครับเอกลักษณ์ไทยนะครับ บวกกับความร่วมสมัย
0: อันนี้เป็นของที่ระลึก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหได้กางเกงมวยไทยกลับไปด้วยด้วย
1: โอ้ชอบคนต่างชาติชอบ
0: ชอบค่ะ
1: นะครับพอเห็นศิลปะมวยไทยมันบ่งบอกถึงความและความแข็งแกร่งความเป็นจิตใจนักสู้ความไม่กลัวความกล้าหาญต่างๆนะครับแล้วก็พออะไรออกแบบมาเป็นลายเบญจรงค์ผสมผสานอะไรต่าง
0: ๆ
1: เข้ากับเรียกว่าเข้ากับสมัยใหม่ได้ด้วยนะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างจะดีและทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีนถ้าใครดูข่าวดูแรงตาเนี่ยหลงไหลแล้วก็ซื้อเหมากันเพียบเลยนะครับ
0: กางเกงมวยไทย
1: นะคะกางเกงมวยไทย
0: ค่ะเรื่องของ World Bankท่านรองมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจะได้ไปเริ่มประเด็นต่อไป
1: น
0: ี่
1: แหละ World Bank นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ต้อนรับผู้บริหารระดับโลกของ IMF แล้วก็ World Bank ในการประชุมครั้งที่เอ้ยยังครั้งที่ในการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยนะครับผมรู้ว่าสิ่งดีๆจะไหลมาประเทศไทยอีกเยอะเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะเลยนะครับความเชื่อมั่นต่างๆเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถทำอะไรต่ออะไรได้มากมายนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับก็ฟังข่าวต่อไปครับเพราะยังไม่จบถึงวันที่18
0: ใช่ค่ะ
1: คำคืนลืมพูดไม่ได้เน่เน
0: ่น้องเน่เน่นะคะต้องบอกว่าฮือฮามาก
1: โอ้ประธาน World Bank เนี่ยประธาน World Bank เนี่ยนั่งอยู่กับที่ไม่ได้นะ
0: ต้องลุกขึ้นมา
1: ต้องลุกขึ้นมาน
0: ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนทั่วโลกเนี่ยรู้จักน้องเนเน่จากการประกวดนะการแข่งขันนะต่างประเทศซึ่งก็แบบว่าพอมาในครั้งนี้เนี่ยดีอกดีใจมากที่จะได้รับชมการแสดงของน้องเนเน
1: ่
0: วันนั้นก็บรรยากาศคึกคักมากๆเลยท่านนายกนะคะพร้อมก
1: ันลุกขึ้นกันหมด
0: ลุกขึ้นกันหมดเลยค่ะเต้นอยู่ข้างๆเวทีกันนะคะ
1: ประธานวอร์แบงค์เองนั่งอยู่กับที่ไม่ได้
0: ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการจัดงานนะคะของทางภาครัฐนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนโยบายระดับประเทศที่การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันสร้างในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการท่องเที่ยวนะคะอาหารการกินต่างๆในพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีนะคะในช่วงของการจัดงานในครั้งนี้ก็ยาวไปถึงวันที่18ตุลาคมเลยนะคะมาดูเรื่องต่อไปอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยค่ะสำหรับลูกจ้างนะคะซึ่งทางครม.เนี่ยเขาได้ไฟเขียวในเรื่องของการเลื่อนเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง3เดือนนะคะจะเริ่มมกราปี70นะคะช่วยลดภาระ
1: เดือนนี้1ตุลา
0: ใช่ค่ะ
1: 1ตุลาก็เปลี่ยนเป็นวันที่1มกรา
0: คมมกราใช่ค่ะซึ่งก็จะช่วยลดภาระทั้งนายจ้างลูกจ้างรับมือกับเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงนี้ด้วย
1: นะครับภายธรรมชาติด้วยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เป็นทั่วโลก
1: มันทั่วโลกครับผลกระทบจากการสู้รบหรือสงครามในตะวันออกกลางต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นต้นทางของน้ำมัน
0: ครับ
1: ของน้ำมันของเชื้อเพลิงพวกนั้นพลังงานนะครับมันส่งผลไปทั่วโลกเพราะนั้นในเรื่องนี้อย่าไปมองว่าเห็นไหมเห็นไหมเศรษฐกิจแย่อะไรมันเป็นทั่วโลกกันทั่วโลกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศโดดเดี่ยวไม่ต้องพึ่งพาใครทั่วโลกมันเชื่อมแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกันเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็แล้วนะอย่าไปไม่ใช่อย่าไปเข้าใจด้วยอะไรง่ายง่ายมากง่ายนะครับว่า
0: แต่คิดว่ามันเป็นแค่บ้านเรา
1: บ้านเราบริหารเนี่ยต่างๆมันเป็นทั้งทั่วโลกครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวก็สร้างผลกระทบกระเทือนไปกับไปทุกที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะซึ่งก็การที่มีการเลื่อนการเก็บในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ท่านรองได้บอกไปก็คือจากเดิมเนี่ยจะมีการเก็บในวันที่1ตุลาคมนะคะก็เลื่อนไปเป็นวันที่1มกราคม2570ก็เพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องภาระทางการเงินในระยะสั้นนะคะเพิ่มระยะเวลาให้สถานประกอบการเนี่ยได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำเงินเนี่ยส่งเข้ากองทุนด้วยนะคะ
1: เก็บฝ่ายละ 0.25% 0.25% นะครับก็คือ1มกราคม70ถึง31ธันวาคม74นะ74เนี่ยก็ขวายลูกจ้าง 0.25 ขวายนายจ้าง 0.25 นะครับเปอร์เซ็นต์ 0.25 นะนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี1มกราคม75ขึ้นไปเนี่ยก็ปรับอัตราเงินนำส่งเป็นขวายละ 0.5 นะครับ
0: ลดลงอีก
1: 0.5 ของค่าจ้างนะครับ5ของค่าจ้างนะครับนะครับก็เพื่ออะไรนะเพื่อเป เป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างโดยอาศัยเงินสะสมจากลูกจ้างและคืนสมทบจากนายจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับหลักประกัน

0: กันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกวันเลยนะคะ บางวันก็จะมีการประชุมร่วมกับทางส่วนกลาง
1: น
0: ะคะ
1: ใ
0: ช่ค่ะทางซูมมิทติ้งแล้วก็จะมีการประชุมในระดับของจังหวัดด้วย
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี
1: ้ของเราพื้นที่ของเราถือว่าประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีแต่ว่าไม่แล้วไม่สาหัสน
0: ะ
1: กับพื้นที่อื่นๆครับนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการในเรื่องของการให้ดูแลพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานของบุรีรัมย์ก็ไม่มีท่วมขังเป็นเวลานานนะไม่เหมือนแถวสุพรรณแถวอยุธยานะครับ
0: ที่อื่นเขาท่วมหนักกว่า
1: ใช่หนักกว่าเรามากที่อื่นโอ้ผมอยู่สุพรรณบุรีมาเนี่ยตอนนั้นอ่ะนะครับท่วม4เดือนอ่ะบางปลามาแล้วก็บางปลามาสองพี่น้องกับบางปลามา3ถึง4เดือนนะครับที่ท่วมกันอ่ะนะครับของเราเนี่ยแป๊บเดียวเป็นแค
0: ่
1: เหมือนน้ำหลากอ่ะพูดง่ายมาแล้วก็ไป
0: มันผ่านมาจากที่อื่นนะคะ
1: แล้วก็นายกสั่งให้เรื่องของเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วนะครับตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ยังค้างและดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วที่สุดในวันนี
0: ้
1: ช่วงบ่ายก
0: ็จะมีการ
1: ประชุมจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คำช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็หาช่องทางจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วนะครับที่สุดโดยไม่มีขั้นตอนการติดขัดนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือแจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลตรงกันและทันเวลาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายอันนี้นายกย้ำมากในเรื่องของอุตุและต่างๆที่ใช้ภาษาวิชาการลมพาดผ่านและต่างๆนี่บางทีเราฟังก็ยังไม่เข้าใจอ
0: าจจะไม่ค่อยเข้าใจ
1: ให้ใช้ภาษาแบบที่ชาวบ้านให้เข้าใจง่ายนะครับใช้อะไรการแจ้งเตือนเนี่ยใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าววิทยุสื่อสารนะครับให้ประชาชนเตรียมรับมือและการสื่อสารต้องกระชับไม่ใช้ข้อมูลหรือตารางที่ยาวเกินไปหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เทคนิ
0: ค
1: หรือเพื่อให้ทุกๆเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจและร่วมมือได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับที่จะสร้างความเข้าใจให้ทั่วอะไรให้เข้าใจได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับจัดการเส้นทางระบายน้ำของบุรีรัมย์เนี่ยของเราไม่ใช่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเดียวก็คือเราต้องถือโอกาสในช่วงที่หน้าฝนออกมาก
0: ักเก็บไว้ด้วย
1: เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญในครึ่งปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าในครึ่งปีหน้าเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ80-90% นะครับว่าที่จะได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญก็คืออากาศก็คือแล้งจัด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้งจัดแล้วก็พอแล้งจัดเนี่ยก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำพอขาดแคลนน้ำก็พืชผักอะไรทั้งหลายนาข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับเราก็ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือดึงน้ำที่คุณตกเยอะๆนะครับ
0: เข้ามาในอ่างเก็บน้ำ
1: เข้ามาในอ่างเก็บน้ำไม่มากขึ้น
0: ค่ะไม่ใช่ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันท่วมมาแล้วก็ไหลไปพื้นที่อื่นเราต้องกักเก็บไว้โดยเฉพาะในพื้นที่พี่น้องเราไม่ใช่แค่เพียงในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดเท่านั้นพื้นที่เราในบ้านเราที่มีสระน้ำมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองเปิดทางน้ำให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้ากักเก็บไว้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอหมดฝนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลำบากแล้วในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะคะ
1: ก็เขาบอกว่าทางมีการคาดการณ์นะซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยแล้งจัดนะครับแล้งจัดและร้อนจัดด้วยนะครับพอร้อนจัดน้ำก็ไหลเร็วขึ้นนั่น
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงปีหน้าถึงครึ่งปีหน้า
0: ครึ่งปีหน้าหลังจากหน้าฝนรอบนี้ไปแล้วนะคะฉะนั้นก็พี่น้องเราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยถ้าหากว่าพื้นที่ไหนยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือก็สามารถแจ้งไปได้ยังผู้นำนะคะผู้นำหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนะคะแจ้งมาถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้ก็แจ้งมาที่อำเภอแล้วก็ส่งต่อมาที่จังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เราก็เร่งช่วยเหลือกันอยู่นะคะอ่ะมาดูงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านรองได้ไปเปิดกิจกรร
1: ม
0: ศูนย์สุขภาพการนอนหลับ
1: นี่ใครมีผมว่าหลายคนนะที่ฟังข่าวอยู่เนี่ยในตอนเนี้ยผมไม่เชื่อว่าถ้าไม่เคยมีปัญหาการนอนหลับบางคนไอ้ผมเป็นเองยกตัวอย่างเอาผมไปเอาตัวผมเองบางทีนะเข้านอนตอน4 ทุ่มแต่มันไม่ยอมหลับไปหลับตอน1 ตีหนึ่งมันมีปัญหาไม่รู้สาเหตุว่า

0: ก่อนหน้านี้ดูหน้าจอมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าก็มีส่วนนะถ้าไปดูในข้อมูลเรื่องของสุขภาพในการดูหน้าจอก่อนนอนมีส่วนมากต่อการนอนหลับนะครับบางคนก็เครียดนอนไม่หลับในทางเนี่ยแต่ว่าถ้าเจอคนหลายคนก็พูดเรื่องเล่าเรื่องนี้เรื่องการนอนไม่หลับให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าใครนอนไม่หลับเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยความสดชื่นเนี่ยไม่มีอ่ะ
1: ไม่ค่อยมีย
0: ากเลยนะความสดชื่นนอกจากความสดชื่นไม่มีแล้วเนี่ยการทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วย
1: ค่ะ
0: ลองท่านทำงานดึกๆเดือนๆ เนี่ยและท่านจะรู้ว่างานที่ออกมาเนี่ยอดหลับอดนอนเนี่ยแล้วก็ทำออกมาท่านรู้ว่างานมันจะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพไหมจะรู้เลยนะครับผมเคยมานานแล้วนะครับนอกจากทำงานไม่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะครับใครที่อะไรที่ขับรถขับลาขับรถอะไรต่างๆเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมันจะขึ้นเพราะความพร้อมหรือความฉับไวในการอะไรในการแก้ไขเฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่ทันนะครับและก็ที่สำคัญก็คือการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยนำไปสู่ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าการนอนไม่เพียงพอมันทำให้การเผาผลาญอาหารระบบการเผาผลาญอาหารเนี่ยแปรปรวน
1: ใช่ค่ะ
0: แปรปรวน
1: ไม่ทำให้อ้วน
0: แล้วก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะที่หนักเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดสมองและอันเนี้ยที่เป็นสโตรกเลย
1: ค่ะ
0: สโตรกจะเลือดอุดตันอะไรต่างๆ
1: ค่ะความดันอะไรต่างๆนะคะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ดีใจแทนคนบุรีรัมย์และก็คนจังหวัดพื้นที่การเคียงของภาคอีสานตอนล่างนะครับที่เรามีศูนย์สุขภาพการนอนหลับโรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดบริการเรียบร้อยแล้วที่ชั้น8อาคารความเป็นเลิศอาคารเป็นเลิศก็คือ3แยกที่ทางรถไฟเนี่ยที่ตรงหน้าท่านน่ะอาคารเป็นเลิศ
1: ตึกสีม่วง
0: ๆใช่ค่ะ
1: ครับค่ะซึ่งต้องบอกว่าศูนย์สุขภาพการนอนหลับแห่งนี้เนี่ยเป็นการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติด้านการนอนหลับอย่างครบวงจรเลยนะคะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลนะคะเช่นการตรวจสลิปเทสนะคะการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องนะคะโดยมีทีมแพทย์และก็พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเลย
0: ทีมแพทย์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ด้านเรื่องของการนอนหลับโดยเฉพาะมาเลย
1: ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นการรักษาในขั้นเริ่มต้นนะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรานอนไม่หลับนี่แหละนะคะ
0: ก็ไปนะใครมีปัญหาเรื่องของนอนหลับเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่ามันทำลายสุขภาพอย่างรุนแรงพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยถ้าขับรถอยู่นะครับรวมทั้งถ้าเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นภาระ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอุปสรรคกับในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
1: จริงๆเราอยากจะนอนอยู่นะแต่ว่ามันนอนไม่หลับงั้นลอง
0: อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได
1: ้
0: เรื่องการนอนหลับเป็นเรื่องถ้าเรานอนหลับดีนะก็บอกว่าโรคทุกโรคมันหายหมดเพราะร่างกายมันได้ซ่อมแซมตัวเอง
1: ช่วงที่เรานอนหลับร่างกายจะซ่อมแซมตัวเอง
0: ร่างกายมันได้ซ่อมแซมตัวเองเพราะนั้นเขาบอกว่าคนที่หลับดีๆหลับลึกอะไรต่างๆเนี่ยโรคทุกโรคมันจะไม่มีเลยเพราะว่ามันซ่อมร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้หมดถ้าเราหลับดีนะต้องบอกเลยนะถ้าเราหลับด
1: ีหนูอ้วนน่าจะเกิดจากการนอนไม่หลับนี่แหละค่ะ
0: นอนกลนด้วยเปล่าน
1: อนน่าจะนอนหลับแล้วไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: นอนกลนแล้วก็ถ้าอ้วนมากๆก็แปลว่าบางทีการนอนมันหยุดหายใจไปด้วยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นโรคที่เห็นกันเยอะมากๆเลยฉะนั้นก็ใครมีปัญหาในเรื่องการนอนหลับก็แวะเข้าไปได้ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ครับ
1: นะคะต่อกันเลยเขาเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ถัดไปนี้ค่ะท่านรองคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะในเรื่องของการจัดเตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
0: โอ้เราจัดฝึกทำดอกไม้จันทร์ไปแล้วถึง7แบบ
1: ใช่ค่ะทั่วทั้งจังหวัดเลย
0: ทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็วันนั้นผมเป็นประธานเองนะครับแล้วก็เราก็ให้คำมั่นสัญญาไปแล้วว่าดอกไม้จันทร์ทุกดอกเนี่ยที่ผลิตจากบนผืนแผ่นดินบริรัมย์เนี่ยนะครับจะต้องประณีตงดงามแล้วก็สมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: สมพระเกียรติส มประเกียรติที่สุดนะครับที่จะถวายหลวงพ่อจันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ถือว่าบุรีรัมย์เราเรื่องของการบริหารพระอาจารย์เรามีความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการจัดงานจริงๆนะครับไม่ใช่จัดงานวันพิธีจริงๆนะครับวันจัดพิธีก็คือวันพุธที่16ธันวาคมนะครับ
1: ปีนี
0: ้ปีนี้ครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็หลายท่านเนี่ยก็คงจะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราหลายท่านคงจะได้มีการไปฝึกการทำแล้วนะคะทำแล้วก็เก็บไว้ในส่วนของจังหวัดซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยอย่างที่บอกไปทำถึง7แบบด้วยกันนะคะก็จะมีโอ้ดอกถ้าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดก็จะเป็นดอกสุพรรณิกานะคะมีดอกลิลลี่ดอกกุหลาบนะคะโอ้มีหลายดอกเลยวันนั้นเนี่ยใช่ค่ะวันซึ่งจังหวัดเนี่ยมีการจัดในส่วนกลางของจังหวัดให้แต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอเนี่ยมาเรียนรู้การทำพอมาฝึกทำเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละอำเภอก็กลับไปสอนให้คนในอำเภอเนี่ยได้ทำนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ในเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมแล้วก็จัดเตรียมพิธีต่างๆเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะ อยู่ตลอดเลยก็เดี๋ยวกิจกรรมในวันจริงเป็นอย่างไรนะคะพี่น้องประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะกับกิจกรรมนี้อ่ะกิจกรรมต่อไปค่ะท่านรองคะ
0: ในทันที่ของ
1: จังหวัดเรา
0: อำเภอเมืองเนี่ยอำเภอเมืองก็คือที่สารการหลังเก่าม
1: ันค่ะตรงใกล้ๆตรงนี้นะคะแล้วก็แต่ละอำเภอก
0: ็
1: จะมีการจัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านรองคะไปกิจกรรมที่ท่านรองว่าปีนี้จะต้องไปแน่นอนเพราะปีที่แล้วท่านรองไม่ได้ไปนะคะงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้ค่ะกับพิธีประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะจัดขึ้นในวันที่26 27ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันที่26เนี่ยจะเป็นการกวนข้าวทิพย์นะคะแล้วก็27เนี่ยทำบุญตักบาตรนะคะตักบาตรเทโวโรหณะต้องบอกว่าบรรยากาศบ้านเราโอ้ท่านรองได้เห็นบรรยากาศมาแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นภาพที่งดงามมากๆพระสงฆ์เดินบิณฑบาต
0: กับ
1: บ
0: ิณฑบาตลงมาจากเขากระโดง
1: ใช่ค่ะเดินลงบันได297ขั้นลงมารับบิณฑบาตจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรา
0: ได้ดีเนี่ยให้ประสงค์ยอรออยู่ข้างบนแล้วก็คนทำบุญต้องเดินขึ้นบันไดน่าจะสนุกกว่า
1: จะหมดแรงก่อนนะแล้วก็วิธีสำคัญเลยการกวนข้าวทิพย์เนี่ยท่านรองเคยได้ชิมหรือยังคะข้าวทิพย์
0: ได้ชิมแล้วนะ
1: ได้ชิมแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นงานประเพณีสำคัญเลยบ้านเราอีกหนึ่งประเพณีนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยบอกกำหนดการกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งกิจกรรมในวันที่16ตุลาคมนะคะ8:30 นจะเป็นการจัดพิธีกวนข้าวทิพย์นะคะที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดงนะคะโดยมีท่านรองศรีธรรมราชแก้วนะคะก็จะไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การประกอบพิธีตามประเพณีโบราณนะคะโดยการใช้เครื่องประกอบพิธีมงคล108ชนิดแล้วก็ร่วมกันกวนข้าวทิพย์ตลอดทั้งวันเลยค่ะเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะคะส่วนวันที่27ตุลาคมค่ะเริ่มตั้งแต่เช้า7:00 นนะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะนะคะที่บริเวณเขตน้ำล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงนะคะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงนะคะผ่านบันไดหน้าน
0: ี่เดินลงนะ
1: ใช่เดินลงนะคะ
0: สองเดินขึ้นมาไหนก็เรียบร้อยแล้ว
1: 297ขั้นนะคะลงมายังลานด้านล่างนะคะซึ่งต้องบอกว่านับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญมากๆเลยนะคะที่พี่น้องเราเนี่ยจะได้ร่วมกิจกรรมกันก็เชิญชวนนะคะไปร่วมงานกันนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นท่านรองคะเหลือเวลาอยู่อ่ะกิจกรรม
0: ก็บอกว่ายังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุนโรงทานเพื่อเตรียมอาหารและเครื่องดื่มต้อนรับประชาชนที่มาร่วมงานด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับใครที่มีจิตศรัทธาติดต่อได้ที่เบอร์0991742424
1: ค่ะ
0: 0991742424นะครับ
1: ค่ะเชิญชวนนะคะ
0: ก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ร่วมทานนะครับ
1: ค่ะท่านน้องเชิญชวนอีกงานหนึ่งค่ะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติค่ะงานนี้น่าจะเป็นงานที่ท่านรองถนัดเลยกับการออกกำลังกายนะคะท่านรองเชิญชวนพี่น้องเราร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะ
0: ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจัดที่ห้วย
1: จระเข้มาก
0: ห้วยจระเข้มากนะครับแต่ปีนี้ครบแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเปลี่ยนสถานที
1: ่ค่ะ
0: ช่วงต้นโครงการนี้เราก็ยังอยู่ที่ว่าจะเข้มมากอยู่แต่ว่าเนื่องจากผู้สมัครตอนนี้ 9,000 ประมาณ 9,000
1: ก็เราว่าเยอะ
0: คร
1: ับ
0: ก็ต้องรวบจอระเข้มมากสถานที่ไม่พอ
1: ค่ะ
0: เลยเปลี่ยนสถานที่นะครับในเรื่องของการสตาร์ทและฟินิชนะครับจุดปล่อยตัวในเข้าเดินชัยเนี่ยนะครับที่สนามกีฬาองค์การแหวนส่วนจังหวัดก
1: ็
0: คือใกล้ๆสลักทางแหละ นะคร
1: ับ
0: แล้วก็ไปวิ่งบริเวณหน้าสลักไอ้หน้าตำบลถนนหน้าอบจ.นะครับแล้วก็หน้าสลักกลางหลังใหม่เป็นเส้นทางวิ่งนะครับมีระยะทางก็คือ5กับ10กิโลนะครับก็ประชาพันธ์ว่าเราเปลี่ยนจากห้วยจระเข้มากมาเป็นที่สนามกีฬาอบจ.เนื่องจากผู้เข้าร่วมวิ่งนะครับร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 9,000 คนนะครับ 9,000 คนของปีที่แล้วมันแค่ 2,000 กว่าคน
1: ใช่ค่ะ
0: 3,000 กว่าแต่มาประมาณ 2,000 กว่า 2,000 กว่านะครับก็ที่เดิมไม่เพียงพอนะครับเป็นอะไรเป็นการออกกำลังกายเป็นการเรียนภายใต้หัวข้อปีนี้ใช้คำว่าภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้และทำป้องกันได้
1: ค่ะ
0: สโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้และทำป้องกันได้นะครับ4โรคมีอะไรบ้างนะครับที่ชวนให้ออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับไขมันในเลือดนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะ
1: นี่
0: หัวใจเต้นผิดจังหวะสำคัญมากนะใครถ้าฟังข่าวอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นนักวิ่งเกาหลีใต้อายุ25ปีใช่ไหมก่อนจะถึงเส้นชัยวิ่ง21กิโลก่อนถึงเส้นชัย500เมตรล้มลงแล้วก็แพทย์ช่วยไม่ได้เลยเสียชีวิตเรียบร้อย
1: เพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็คนเป็นกันเยอะมากแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะโรคนี
0: ้แล้วก็บางทีนะออกกำลังกายนี่แหละมันถ้าไปค้นดูเบื้องหลังส่วนใหญ่มาจากเรื่องของหลับไม่เพียงพ
1: อเนี่ยปัญหาของเรื่องสุขภาพการหลับ
0: ที่เราเคยเห็นนักวิ่งมาราธอนอันต้ามาราธอนของจังหวัดในภาคใต้แล้วก็วิ่งอันต้านะก็คือวิ่งมากกว่า12วิ่ง80วิ่ง100กิโลแข่งขันนะ
1: เยอะมาก
0: อยู่ๆเนี่ยล้มลงในคอร์ตแบดมินตันเสียชีวิตไปสืบดูบ้างหลังก็คือนอนหลับไม่เพียงพอนอนหลับวันละแค่4ชั่วโมงแค่5ชั่วโมงพูดได้ว่าถ้านอนหลับวันละ6ชั่วโมงเนี่ยร่างกายมีความเสี่ยงแล้วต่อให้ออกกำลังกายแข็งแรงขนาดไหนก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่ายนะครับเพราะนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็6อะไรนะ
1: 6
0: พฤติกรรมล่ะนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเป็น6พฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงนะครับอุ้ยหมดเวลาเลยวะไม่กินอาหารหวานจัดเค็มจัดมันจัดลดหวานน้ำเค็มพูดง่ายๆนะครับลดอาหารพวกนี้ได้นะครับควบคุมน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์นั่นหนักไม่ควรเกณฑ์เนี่ยเอาสมมุติถ้าผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยเหมือนอย่างผมสูง164เนี่ยนะครับน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ของผู้ชายก็คือจะต้องไม่น้ำหนักสูง164ลบไป100ผู้หญิงลบไป110
1: แต่ไม่
0: ผู้หญิงนี่ลบไป110ผู้ชายลบไป100ก็คือของผมนี่จะต้องน้ำหนักไม่เกิน
1: 64
0: นะครับ64อันนี้ไม่เกินเกณฑ์นะครับกำลังกายสม่ำเสมอนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งให้เร็วหรอกครับหรือว่าต้องคือเดิน
1: ก็ไม่ได้ก็
0: เด
1: ิน
0: ก่อนเดินให้บ่อยๆที่สำคัญก็คือวินัยต้องทุกๆวัน
1: ค่ะ
0: นะครับหรือเว้นสัปดาห์ละ1วันหรือ2วันแต่ต้องทำให้ทุกๆวันนะครับถ้าทำได้เนี่ยมันจะติดตัวท่านนะครับวันที่ท่านรู้สึกขี้เกียจที่สุดและท่านก็ต้องออกเดิน
1: นะคร ับ
0: ต้องฝืนมันได้ถามว่าคนออกกำลังกายเขาไม่ขี้เกียจหรอมีขี้เกียจได้ขี้เกียจทุกวันด้วยแต่ว่าต้องฝืนมันครับคิดตัวเองว่าเราอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับหลานอยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากเห็นหน้าพ่อแม่นานๆแล้วก็ไม่เป็นภาระใครแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เดินไปไหนมาไหนสร้างความสุขของเราได
1: ้
0: ถ้ามีสุขภาพที่ดีนะต้องตั้งความหมายความหวังว่าอย่างนี้นะครับเด
1: ิน
0: ทุกวันแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเครื่องเหล้าเบียร์ทั้งหลายพวกนี้ลดซะนะไม่สูบบุหรี่ด้วยรวมทั้งหลีกเลี่ยงฟันบุหรี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองประเมินความเสี่ยงนะครับสำคัญมากนะส
1: ุ
0: ขภาพประจำปีเนี่ยเพราะถ้าท่านเป็นอะไรปั๊บเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยโอกาสที่จะดูแลรักษาได้ให้หายขาดได้ สูง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่สูงสุขภาพเลยแล้วก็ไปเจอเอาตอนระยะที่แล้วที่มันเป็นหนักแล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสเนี่ยยากจริงๆนะครับโอกาสยากจริง
1: ๆค่ะค่ะก็นี่เป็นกิจ6พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง
0: ใช่ครับเวลาวันเสาร์ที่31ตุลาคมเอ้ย
1: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะมีการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดนิทรรศการเนี่ยในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับในวันเสาร์ที่31
1: ค่ะช่วงเวลา17:30 น.
0: 15:30 น.แหละนะครับที่เวทีลานวัดธรรมถนนคนเดินซอกกล่าว
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนจัดวิ่งจริงๆวันที่1พฤศจิกาเวลาตั้งแต่04:00 ถึง 08:30 นะครับที่สนามกีฬาอบจนะครับ1พฤศจิกา
1: ค่ะเชิญชวน
0: วันแล้ว
1: ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วขออภัยไม่ได้ทักทายทางเฟซบุ๊ก
0: เหมือนจันทร์ปริธารัมนะครับบุญเลี้ยนที่รักนี่เจอกันบ่อยเลยสากลเที่ยวรำนะครับบรรเทาตะมานใจนิ่งก็เจอกันบ่อยในจำหน้าจำช
1: ื่อกำนันใหญ่ด้วยค่ะ
0: คนตะมานกำนันใหญ่นะครับ
1: พี่สวัชจะมี
0: น
1: ะคะ
0: นำนี่ก็เจ้าขาประจำเลยใช่ไหมเออแฟนประจำรายการกิติสาวงคำอารยาบุญรอดรักวิภา
1: ดินราบรำ
0: ดินราบรำอารยาโอ้ผู้ใหญ่พล
1: คน
0: เจ้ากล่าวนี่
1: ใช่ค่ะ
0: ประจำเลยโหใ
1: ช่
0: ค่ะ
1: เวลาของรายการ
0: มือหันชนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยเลยนะ
1: สนานอาช่วยรำเวลาหมดลงแล้วค่ะ
0: ท่านนันประยงท่านประยงคนเดีย
1: วโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะวันนี้เวลาของรายการเราเรื่องมังแปะหมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ที่ฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ท่านรองศรีธรรมราชแก้วด้วยนะคะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับหมดเวลาเลย

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรประวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ